ถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะ Deoxyribonucleic Acid ค่ะและ RNA ค่ะ Ribonucleic Acid ค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCGค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะคะพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้ายาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าแอนตี้พาราเรลหรือแอนทายพาราเรลนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5พาร์ม N และก็3พาร์ม N ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะ
สิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 prime end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่

หนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าA นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะ
ต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะ

จริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พรามเอ็นแล้วก็ T พรามเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ไปส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนจ์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนจ์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่ไหมครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก3ส่วน 4x ลบ1นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4xลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนจ์ใช่ไหมครับซึ่งเลนจ์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก3ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ cy ลบ2เท่ากับ y บวก3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก3ส่วน 4y ลบ2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2y ก็จะไม่เท่ากับ 2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นคือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ xy นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3ลบ x บวก square root 3บวก x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ xy เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a ลบ b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3ลบ x บวก square root 3บวก x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3ลบ x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3บวก x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับลบ3นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็นลบ3แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่าลบ3นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิดลบ3ไปจนถึง3นั่นเองครับ
ต่อไปนะครับเราจะมาดู B นะครับซึ่ง B นะครับคือเลนส์ของ R2 ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ R2 นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนในเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

0: สิ่งที่ต้องคิดหากอยากเบี้ยวหนี้บัตรเครดิต 1. จะถูกติดตามทวงหนี้ในทุกช่องทางทั้ง SMS เบอร์โทรศัพท์บ้านมือถือและที่ทำงานซึ่งเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 น 2. ติดเครดิตบูโรการจ่ายชำระหนี้ล่าช้าจะทำให้เสียเครดิตสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติการติดเครดิตบูโรจะทำให้การขอสินเชื่อหรือเครดิตประเภทอื่นๆนั้นยากขึ้น 3. ถูกธนาคารฟ้องร้องดำเนินคดีทำให้เสียเวลาไปศาลและอาจต้องเสียเงินเพื่อจ้างทนายความ 4. โดนยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนถ้าไม่ยอมจ่ายหนี้ภายใน30วันหลังศาลมีคำพิพากษา 5. เกิดความเครียดด้วยผลกระทบทั้งหมดท้ายที่สุดก็จะทำให้ตัวเราเกิดความเครียดขึ้นจนส่งผลต่อทั้งร่างกายและสภาพจิตใจยิ่งไปกว่านั้นก็อาจทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวแย่ลงอีกด้วยแล้วหากจ่ายหนี้ไม่ไหวต้องทำอย่างไรไม่ให้เสียเครดิตเป็นหนี้ห้ามหนีข้อนี้สำคัญมากๆสำหรับใครที่มีหนี้และอยู่ในสภาพตึงมือจ่ายไม่ไหวสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การหนีแต่เป็นการแก้ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ด้วยการเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ซึ่งสามารถเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงแล้วเราจะจัดการหนี้บัตรเครดิตได้อย่างไร 1. การขอประนอมหนี้หากรู้ตัวว่าไม่ไหวในการจ่ายชำระหนี้ลูกหนี้สามารถขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตให้ช่วยดังนี้ยืดเวลาชำระหนี้ปรับยอดผ่อนของแต่ละเดือนลดลงลดดอกเบี้ยให้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพทางการเงินของเราในปัจจุบัน 2.การรวมหนี้บัตรเครดิตการรวมยอดหนี้บัตรเครดิตหรือที่เรียกว่า refinance บัตรเครดิตคือการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่มีข้อเสนอที่ดีกว่าด้วยการรวมหนี้บัตรเครดิตหลายๆใบให้มารวมกันอยู่ก้อนเดียวทำให้ยอดผ่อนแต่ละเดือนลดลงช่วยปรับโครงสร้างหนี้และเลิกจ่ายขั้นต่ำในแต่ละบัตรเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้ชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถปลดหนี้ได้ในที่สุดสุดท้ายการใช้บัตรเครดิตนั้นมี2ด้านทั้งด้านดีและด้านที่เป็นโทษทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยทางการเงินของผู้ใช้บัตรทุกคนและอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้นั้นไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลย โดยซิวไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10

10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารไลฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากับตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการพฤหัสเช้าข่าวสปท.สำหรับช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนซึ่งจะนำเสนอเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของสปท.คือเป็นองค์กรคุณภาพสร้างคนดีมีความสุขเพื่อส่งตรงข้อมูลถึงครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนค่ะและในวันนี้เช่นเคยนะคะทุกท่านจะได้พบกับดิฉันสุชัญญาฮวดหวังได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 7:30 นไปจนถึงเวลา 8:00 นค่ะและในลำดับต่อไปนะคะขอเชิญทุกท่านรับชม VTR การประกวดสื่อสร้างสารรค์ส่งเสริมภาพลักษณ์สปท.หัวข้อเรียนดีมีความสุขตอน OBEX Zero Drop Out จับมือไว้แล้วไปด้วยกันของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปัตตานีเขต3และต่อเนื่องด้วย VTR เตรียมความพร้อมปลอดภัยใส่ใจลูกทุกคนเปิดเทอมภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ของโรงเรียนบ้านป่า9ดอนแดงจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุดรธานีเขต1ไปรับชมกันค่ะ

0: สวัสดีค่ะเช้าวันนี้นะคะเราอยู่กันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต3ค่ะกับภารกิจสำคัญค่ะซึ่งเราจะลงพื้นที่ไปติดตามค้นหาเด็กที่มีแนวโน้มออกกลางคันนะคะรวมถึงเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษาค่ะนำทีมโดยท่านผู้อำนวยการสวิตเจโซผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต3พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและทีมงานประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งเราได้นัดหมายกับคณะติดตามที่เป็นภาคีเครือข่ายที่จะลงพื้นที่ไปพร้อมๆกันนะคะเป็นทีมงานจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดปัตตานีสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีสำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบันองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังดาลำประธานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาและผู้อำนวยการศูนย์การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต3ภายใต้ชื่อศูนย์กระเพาะแดงแก่นบุรีค่ะซึ่งเราจะเดินทางตามน้องๆให้กลับสู่ระบบการศึกษาตามโครงการโอเบกZero drop out พาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้อง
1: ค่ะขอขอบคุณคณะจากเขตพื้นที่สกร. อำเภอกระเพาะและคุณครูโรงเรียนบ้านลอทูมากมากค่ะที่มาเยี่ยมอยู่ในวันนี้ตอนนี้หนูตัดสินใจเรียนแล้วค่ะที่โรงเรียนชื่ออาจารย์พิทยาคมค่ะ
2: ในช่วงเวลาที่นักเรียนลูกชายหยุดเรียนไปมัมมี่ก็รู้สึกเสียใจค่ะกลัวว่าลูกเรียนไม่ทันเพื่อน
1: ค่ะตอนนี้ดีใจมากที่มาเยี่ยม
3: สมุดโยมสบัดติดตามนี่มุดาตอวิลปาตอซีนิสมอลอยแกมาสุดสกอร์ได้ไม่ได้ลับปาโอ้กิตาพูดเสียงว่าพี่กิเรียนเรียนอะไรเรียนไปกับพ่ออ๋อเด็กกี่จอ
4: Su kopi dah dengan mama giang gitu, ni tahu kawas cuci gitu lagu mana? Mole lagi ngaji BCK. Ah kita usah BCK dah je tak mulai lagi, no BCK mohon.
1: ขอบคุณที่ใจดีทุกคนนะคะ ขอบคุณนะครับที่ไม่ลืมผม
5: ประตูแห่งการเรียนรู้สู่ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดงมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพก้าวทันโลกแห่งอนาคตภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1ตั้งน้ำหมู่ที่4หมู่บ้านป่าก้าวตำบลหนาผู้อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น45คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา7คนบริหารงานโดยนายคมกฤษสังวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง 1. หลักสูตรสถานศึกษาที่ทันสมัยโรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันสมัยสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและทักษะแห่งศตวรรษที่21มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์การสื่อสารการใช้เทคโนโลยีและการเรียนรู้อย่างมีความสุขเพื่อสร้างผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 2. การประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีการวางแผนพัฒนาติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานมุ่งสู่ความเชื่อมั่นของผู้ปกครองชุมชนและการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน 3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTVเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงโร ครูผู้สอนบูรณาการสื่อเทคโนโลยีและกิจกรรมเสริมช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเข้าใจสนุกสนานกับการเรียนและพัฒนาศักยภาพได้เต็มตามศักยภาพ 4. โรงเรียนคู่ห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดงพัฒนาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่น่าเรียนและปลอดภัยส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ด้วยห้องเรียนคุณภาพมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนเพราะเราเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีคือพลังแห่งการเรียนรู้ 5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ONETNT และ RT โรงเรียนมุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งด้านการอ่านการคิดคำนวณและสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลจัดกิจกรรมเสริมทักษะมีการติวเข้ม ONET NT และ RT อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทุกคนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ6การนิเทศภายในสถานศึกษาโรงเรียนดำเนินการนิเทศภายในอย่างเข้มแข็งเน้นการพัฒนาครูและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC เพื่อร่วมกันพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างความสำเร็จให้เกิดกับผู้เรียนอย่างแท้จริงโรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดงพร้อมก้าวสู่ปีการศึกษา2569ด้วยพลังแห่งความร่วมมือจากผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองชุมชนและนักเรียนรวมสร้างคุณภาพการศึกษาเรียนดีมีคุณธรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ก็จบลงไปแล้วนะคะกับการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมภาพลักษณ์สปท.หัวข้อเรียนดีมีความสุขตอน OVEX Zero Drop Out จับมือไว้แล้วไปด้วยกันของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต3นะคะต้องขอชื่นชมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต3นะคะได้สร้างผลงานคลิปวิดีโอที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงเพื่อให้เด็กทุกคนได้เรียนต่อและเติบโตไปพร้อมกันค่ะและจากวิทยาเตรียมความพร้อมความปลอดภัยใส่ใจลูกทุกคนเปิดเทอมภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ของโรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดงจังหวัดอุดรธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1นะคะได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการดูแลนักเรียนทุกคนเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขค่ะและในลำดับต่อไปนะคะขอเชิญทุกท่านรับชมวิทยาการนิเทศสามเศร้าในรายวิชาพละศึกษาของโรงเรียนวัดดีหลงจังหวัดสงขลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1และต่อด้วยวิทยาโรงเรียนดีสีพังงาน่าดูน่าอยู่น่าเรียนของโรงเรียนบ้านคุรอดจังหวัดพังงาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาไปรับชมกันค่ะ

การนิเทศสามเศร้าของโรงเรียนวัดดีหลวงในรายวิชาพละศึกษาตามนโยบาย 3Q1 41 SK1 ของนายวันชัยหวังสวัสดิ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1โดยได้มอบนโยบายให้แต่ละโรงเรียนได้จับกลุ่มละ3โรงเรียนโดยทางโรงเรียนวัดดีหลวงได้จับกลุ่มกับโรงเรียนสมเด็จเจ้าพระโคและโรงเรียนวัดนางเล่าได้เข้านิเทศในรายวิชาพละศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6ครูผู้สอนโดยนายอุเทนชาติกระพันครูโรงเรียนวัดดีหลวงได้ทำการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลมีกระบวนการจัดการสอนเป็นไปตามแนวทางการสอนรายวิชาพละศึกษาด้วยการวอร์มอัพอบอุ่นร่างกายยืดหยุ่นแขนขาก่อนทำการสอนมีการสาธิต

0: และบอกเทคนิคพื้นฐานในการเล่นวอลเลย์บอลใช้อุปกรณ์เก้าอี้ในการฝึกฝนทักษะกีฬาเบื้องต้นข้อค้นพบจากการนิเทศครูอุเทนนับว่าเป็นครูสอนพละศึกษาที่ดีครูที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแม้ว่านักเรียนฝึกทำได้ช้าเป็นครูที่คอยให้กำลังใจจนนักเรียนสามารถฝึกทำได้นับได้ว่าเป็นครูผู้สอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ความอดทนฝึกปฏิบัติจนสำเร็จได้ด้วยตนเองเป็นไปตามแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการที่ว่าเรียนดีมีคุณธรรม
1: พวกนี้จะพาเราไปไหน
2: เดี๋ยวนะ
1: เดี๋ยวสิเดี๋ยวจะพาไปไหนกันเนี่ย

0: เลือกคิดมากได้แล้ววันนี้จะพามาทำความรู้จักกับโรงเรียนบ้านครูรอด
1: โรงเรียนบ้านครูรอดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่ตั้งอยู่ตำบลบางวันอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาปัจจุบันมีเด็กทั้งหมด275คนที่นี่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาแน่นอนว่าหลายคนคิดว่าโรงเรียนขยายโอกาสคงเป็นที่รวมของเด็กที่ไม่เก่งหรือเด็กที่มีปัญหาแต่ที่นี่เขากลับไม่เคยมองเด็กแบบนั้นเลยที่นี่เชื่อว่าเด็กทุกคนมีประสิทธิภาพในรูปแบบของตัวเอง
2: เพราะฉะนั้นที่นี่เขาจึงสอนแบบ active learning โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ทำมากกว่าท่องจำเน้นการปฏิบัติจริงและแก้ปัญหาร่วมกันกับเพื่อนๆการเรียนที่นี่จึงมีเรื่องสนุกและก้าวตามเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3: โอ้โหที่นี่มีแต่กิจกรรมการสอนที่น่าสนุกทั้งนั้นเลยครูแต่ละคนก็ต่างใช้เทคโนโลยีในการสอนที่ทันสมัยสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นในการทำงานกันเป็นทีมนี่ขนาดแค่มาแอบดูยังอยากเข้าไปเรียนด้วยเลย

0: ยอะที่นี่บ้านคุณรอดนะ
1: นอกจากนี้โรงเรียนแห่งนี้ยังมีการสอนทักษะอาชีพควบคู่กับสนธิศาสตร์ตาแนวบริหารโดยใช้3 P ผู้รอดโมเดลโรงเรียนแห่งสนธิทักษะของผู้อำนวยการโรงเรียนนายประยุนแทนบุญที่เชื่อว่าการพัฒนาเด็กไม่ใช่เพียงให้สอบได้คะแนนดีแต่ต้องทำให้เขามีทักษะมีคุณค่าและมีความภูมิใจในตนเองที่นี้จึงพัฒนาการสอนให้เด็กๆนั้นสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันรู้จักคุณค่าของตัวเองและเป็นตัวของตัวเองที่ไม่เหมือนใคร
2: ว้าวที่นี่มีการทำขนมทั้งของคาวของหวานกลิ่นนี่หอมไปทั้งโรงเรียนเลย
0: ใช่ขนมเค้กและขนมกะหรี่ปั๊บเป็นของขึ้นชื่อของโรงเรียนบ้านคุณรอดเลยแหละ
2: อีกทั้งยังมีการทำผ้ามัดย้อมด้วยสีสวย

0: มีกองถ่ายกำลังเตรียมตัวการไลฟ์สดอีกมีแต่กิจกรรมน่าสนใจทั้งนั้นเลย
1: แต่เรายังไม่รู้เลยนะว่าเราอยากทำอะไร
2: ถ้าเธออยากทำอะไรล่ะ
0: เราอยาก
3: พบพวกเรานั้นรับฟังรับฟังยิ่งกว่าใครรับฟังความฝันของเด็กๆรับฟังทุกความฝันรับฟังและผลักดันพวกเขาด้วยความตั้งใจด้วยความเชื่อที่ว่าพวกเขาคืออนาคตที่จะเติบโตและพัฒนาตนเองอยู่ในสังคมได้

0: ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับ VTR การนิเทศสามเศร้าในรายวิชาพละศึกษาของโรงเรียนวัดดีหลวงจังหวัดสงขลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1นะคะซึ่งได้นำรูปแบบการนิเทศสามเศร้ามาใช้ในรายวิชาพละศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดีขึ้นและจาก VTR ของโรงเรียนดีศรีพังงาน่าดูน่าอยู่น่าเรียนของโรงเรียนบ้านครุรอดจังหวัดพังงาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงานะคะได้มุ่งพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพการศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้สร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กับนักเรียนและชุมชนค่ะและสำหรับช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปพบกับตามสภามาไม่หลงแนะนำโรงเรียนวัดดอนทองจังหวัดฉะเชิงเทราสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต1ค่ะและในช่วงเรื่องเล่าข่าวนักเรียนประจำสัปดาห์นี้ขอนำเสนอเส้นทาง CEO จากโครงการทักษะอาชีพของโรงเรียนศึกษาลัยจังหวัดพิษณุโลก
1: ประชาสัมพันธ์ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆอาคาร1สีฟ้าจะอยู่ด้านหน้าสุดติดสนามฟุตบอลด้านบนจะเป็นห้องเรียนนักเรียนชั้นป.3 และป.6 ค่ะอาคาร2สีส้มอยู่ติดกับอาคาร1มีทางเชื่อมสามารถเดินหากันได้โดยอาคารนี้จะเป็นห้องเรียนของน้องๆ อนุบาลด้านบนมีห้องประชุมและห้องดนตรีค่ะอาคาร3สีม่วงอยู่ทางด้านหลังของอาคาร2เป็นอาคารเรียนของน้องอนุบาล1ถึง3และนักเรียนชั้นป.1โครงการ English Program ค่ะอาคาร4ศูนย์วิชาการและคอมพิวเตอร์โรงเรียนของเรามีห้องคอมพิวเตอร์ที่พร้อมให้นักเรียนได้เรียนรู้ธนาคารดอนทองโรงเรียนของเราส่งเสริมให้นักเรียนรักการออมหากนักเรียนคนไหนอยากออมเงินเชิญที่ธนาคารดอนทองได้เลยอาคาร5สีขาวชั้นบนจะเป็นห้องเรียนนักเรียนชั้นป.1และป.2 ค่ะชั้นล่างจะมีสหกรณ์ของโรงเรียนห้องเรียนศิลปะและห้องภาษาจีนอาคาร6สีฟ้าอยู่ทางด้านหลังอาคาร1ซึ่งด้านบนจะเป็นห้องเรียนของนักเรียนชั้นป.5 และชั้นล่างจะเป็นห้องสมุดของโรงเรียนที่มีหนังสือมากมายและยังเข้าร่วมโครงการห้องสมุดอาเซียนจึงมีความรู้มากมายเกี่ยวกับอาเซียนให้น้องๆมาเรียนรู้ได้เลยอาคาร7สีเหลืองด้านล่างจะเป็นห้องนาฏศิลป์และห้องชมรม To Be Number 1ด้านบนเป็นห้องเรียนของนักเรียนชั้นป .4 อาคาร8สีม่วงเป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้นป .2 ถึง

ป.6 นักเรียนโครงการ English Program โดยด้านหน้าอาคารจะมีโดมสำหรับเล่นกีฬาและเรียนพละค่ะอาคาร9สีเขียวเป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้นป.1ถึงป.6นักเรียนโครงการวิทย์คณิตสนามเด็กเล่นที่มีเครื่องเล่นให้นักเรียนได้สนุกสนานกับเพื่อนที่มีทั้งกลางแจ้งและในโดมน้องๆสามารถมาเล่นได้เลยค่ะผีเสื้อแลนด์สถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ปกคลุมด้วยต้นไม้สีเขียวเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติอาคารพยาบาลที่มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนทุกคนถ้านักเรียนคนไหนมีอาการป่วยสามารถมาที่นี่ได้เลยค่ะสุขขาดีมีความสุขโรงเรียนวัดดอนทองได้ผ่านการประเมินห้องน้ำสถานศึกษาในโครงการสุขขาดีมีความสุขโรงเรียนของเรามีโรงอาหารขนาดใหญ่ที่พร้อมรองรับนักเรียนทุกคนมีจุดจำหน่ายขนมด้วยนะคะไขความลับของตัวเลขหลักที่1บอกอาคารหลักที่2บอกชั้นและหลักที่3บอกห้องหวังว่าคลิปนี้จะทำให้เพื่อนๆรู้จักกับสถานที่ต่างๆในโรงเรียนเรามากขึ้นนะคะตามสภามาไม่หลง

0: ของวิชาสังคมนะคะที่คุณครูบอกให้เราไปทดลองผลิตสินค้าวันนี้มีใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมไหมคะ
1: ของดีบางกระทุ่มเรามีอะไรบ้างนะ
2: มีข้าวไงอะหลอเลนมีสมุนไพรกล้วยตากแล้วก็เรือบกหลวงพ่อยมหลวงพ่อหลัง
1: โรงพยาบาลบางกระทุ่มเรามีสมุนไพรมากมายข้าเลยอยากให้เองลองไปดูเผื่อจะได้ไอเดียมาบ้าง
2: แต่ข้าก็ยังชอบกล้วยตากอยู่กล้วยกล้วยกล้วยส้มส้มส้มแอปเปิ้ลกล้วยส้มแอปเปิ้ลแล้วก็กล้วยส้ม
3: สวัสดีค่ะวันนี้ทำอะไรคะเขาบอกรู้ที่อยู่ที่ไหนของเธอหาได้ค่ะเชิญเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยลูกกรนะคะจะช่วยในเรื่องการขับลมในเรื่องของโรคกระเพาะอาหารได้อ่ะเผื่อหนูสนใจสามารถ

0: จะเอาอะไร
1: หัวเว็บค่ะคิดได้อยู่แล้วรับรองว่าขายดีทีน้ำทีท่า
0: เทน้ำเทท่าที่เองหมายถึงอะเททิ้งอะนะ
1: บ้าเองรอดูได้เลยเด็กน้อยร้อยล้าน ระดับ CEO บ้านขอนำเสนอน้ำพริกกล้วยกรอบต่างแม่ปณี
0: ทำไมต้องแม่ปณี
1: มันดูโบราณดีแบบว่าคิดสูตรเมื่อวานแต่บอกโบราณไว้ก่อน
0: ไปไหน
1: เจอค่ะทำน้ำพริก
2: ไปเพื่อน
3: อำเภอบางกระทุ่มมีกล้วยสายพันธุ์โบราณที่นิยมปลูกกันมาอย่างช้านานและยังนำมาแปรรูปเป็นทั้งอาหารและสมุนไพรผสมน้ำพริกกล้วยกรอบหั่นกล้วยพริกตะไคร้หอมกระเทียมนำทุกอย่างไปทอดจากนั้นตำส่วนผสมให้เข้ากันเติมเกลือน้ำตาลเท่านี้ก็จะได้น้ำพริกกล้วยกรอบแสนอร่อย
0: ชัดเจนแต่ข้าว่ามันยังไม่ค่อยน่ากินต้องรีแบรนด
1: ์รีแบรนด์คืออะไร
0: ข้าบอกเองแล้วให้ตั้งใจเรียนเศรษฐศาสตร์กับคุณครูหญิงที่ครูเขาสอนทำบรรจุภัณฑ์กับโลโก้ไง
1: โ
0: อ้ไปไหน
1: ไปห้องของไปช่วยข้าออกแบบ

0: สวัสดีครับผม CEO ปั้นครับ
1: จาก VTR ตามสภามาไม่หลงแนะนำโรงเรียนวัดดอนทองจังหวัดฉะเชิงเทราสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต1นะคะซึ่งได้พาทุกท่านไปพบกับมุมมองของสภานักเรียนที่ร่วมแนะนำบรรยากาศการเรียนรู้กิจกรรมเด่นและความน่าอยู่ของโรงเรียนอย่างเป็นกันเองค่ะและในช่วงเรื่องเล่าข่าวนักเรียนประจำสัปดาห์นี้นะคะกับ VTR เส้นทาง CEO จากโครงการทักษะอาชีพของโรงเรียนศึกษาไรจังหวัดพิษณุโลกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต2นะคะซึ่งได้เปิดโอกาสให้นักเรียนนะคะได้เรียนรู้การวางแผนการบริหารจัดการและการเป็นผู้ประกอบการผ่านประสบการณ์จริงสร้างทักษะสำคัญสู่อนาคตค่ะคุณผู้ชมคะเรายังคงมีเรื่องราวดีๆจากนักเรียนโรงเรียนและคุณครูนำมาฝากทุกท่านอีกมากมายและก่อนจากกันในวันนี้นะคะขอเชิญชวนให้โรงเรียนที่มีกิจกรรมเด่นคุณครูดีนักเรียนเก่งได้ส่งเรื่องราวดีๆเพื่อนำมาเผยแพร่ในรายการเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนโดยสามารถส่งเป็นไฟล์วิดีโอความยาว 3-5 นาทีทั้งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษโดยขอให้ส่งมาตามที่อยู่อีเมลด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนได้หมดเวลาลงแล้วค่ะแต่เรายังมีเรื่องเล่าที่สำคัญนะคะให้ทุกท่านได้ติดตามกันต่อในรายการเรื่องเล่าข่าวสปท.หลังเคารพธงชาติอย่าพลาดการติดตามรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันสุชัญญาโคตรหวังต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการพฤหัสเช้าข่าวสปทค่ะพบกับพึ่งสุวิมลดิมศรีนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะบอกได้เลยว่าจะมีข่าวสารนะคะที่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางการศึกษาเนี่ยมาบอกกล่าวแล้วก็เล่าสู่กันฟังกับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการพฤหัสเช้าข่าวสปทนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะช่องทางสำหรับการติดตามรับชมรายการของเรานะคะในทุกช่องทางของ OBEX Channel เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง YouTube Facebook Instagram หรือว่า TikTok ค่ะเสิร์ชเข้าไปเลยนะคะ OBEX Channel รับรองขึ้นมาแน่นอนเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญกับอีก1ช่องทางกับ www.obextv.tv นะคะเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและอีก1ช่องทางที่เราบอกกล่าวกันเป็นประจำเลยนะคะสำหรับการเข้าไปอยู่การเป็นเพื่อนกันเป็นครอบครัวกันใน LINE OA ข่าวสปทค่ะท่านผู้ชมคะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอณขณะนี้เพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวเขาเรียกว่ารู้เร็วรู้ก่อนถูกต้องแบบชัดเจนเลยนะคะกับการติดตามข่าวสารของเราในตลอดเลยนะเราก็จะมีข่าวสารอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันอยู่ตลอดด้วยค่ะมากันที่ช่วงแรกนะคะของรายการของเราในวันนี้นะคะก็จะขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมการร้องเพลงสดุดีจอมราชาเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะแล้วต่อเนื่องกันเลยนะคะกับโครงการตามพระราชดำริค่ะวันนี้เป็นการนำเสนอเรื่องราวของการน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศกิจกรรมปลูกศาสตร์พระราชาสู่วิถีชุมแสงโดยใช้นวัตกรรมชุมแสงโมเดลค่ะของโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงจังหวัดนครราชสีมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2ขอเชิญรับชมค่ะ

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวนนักเรียนทั้งหมด36คนจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน5คนบริหารงานโดยนางสาวนิชนันท์นิติสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงการขับเคลื่อนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติที่เป็นเริศกิจกรรมปลูกศาสตร์พระราชาสู่วิถีชุมแสงโดยใช้นวัตกรรมชุมแสงโมเดลองค์ประกอบที่1การศึกษาที่มาและวิเคราะห์สภาพปัญหาจากบริบทโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงพบว่าในยุคดิจิทัลนักเรียน

จึงได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10มาจัดทำแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศภายใต้รูปแบบชุมแสงโมเดลเป็นรูปแบบกิจกรรมปลูกสานพระราชาสู่วิถีชุมแสงกำหนดโครงการหลักและกิจกรรมย่อยที่ตอบสนองพระบรมราโชบาย4ด้านโดยมีกิจกรรมปลูกสานพระราชาสู่วิถีชุมแสงดังนี้ 1. ด้านทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนากิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภายนอกกิจกรรมเยี่ยมบ้านกิจกรรมบูรณาการ8กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. ด้านการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีกิจกรรมจิตศึกษากิจกรรมเด็กดีมีวินัยกิจกรรมโครงการคุณธรรมสพ.ถ.1ดาว 3. ด้านการมีงานทำมืออาชีพกิจกรรม1ห้องเรียน1อาชีพกิจกรรมตลาดนัดนักเรียนกิจกรรมเกษตรน้อย 4. ด้านการเป็นพลเมืองที่ดีมีกิจกรรมสภานักเรียนกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนกิจกรรมโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและบุหรี่ไฟฟ้าองค์ประกอบที่2กระบวนการดำเนินงานมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีวินัยมีทัศนคติที่ถูกต้องและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตทักษะอาชีพเบื้องต้นให้แก่ผู้เรียนผ่านกิจกรรม1ห้องเรียน1อาชีพสอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการมีงานทำมีอาชีพ 3. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดทำแผนจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่บูรณาการพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่ห้องเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงออกแบบและพัฒนานวัตกรรมชุมแสงโมเดลเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงรุกและปรับเปลี่ยนบทบาทผู้เรียนจากเป็นผู้รับฟังมาเป็นผู้ลงมือปฏิบัติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10มาปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้นวัตกรรมชุมแสงโมเดลเป็นกิจกรรมปลูกสานพระราชาสู่วิถีชุมแสงองค์ประกอบที่3ผลการดำเนินงานความสำเร็จของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงได้รับรางวัล Best Practice สถานศึกษาต้นแบบระดับประถมโรงเรียนขนาดเล็กสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมวัยนางสาวนิชนันท์นิติสิทธิ์ได้รับรางวัลครูชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพ.ถ.ประเภทผู้บริหารระดับเขตตรวจราชการที่13และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice ผู้บริหารสถานศึกษาโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตและหลักสูตรต้านทุจริตระดับเขตพื้นที่การศึกษานางสาวสุภลักษณ์คำสิงห์นอกได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานกิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice Crew ระดับคุณภาพดีโครงการโรงเรียนสุจริตระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนระดับเหรียญทองในกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาตินางอัญชุลีเชียงรำได้รับรางวัลระดับดีมากกิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice Crew ผู้สอนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตและหลักสูตรต้านทุจริตระดับเขตพื้นที่การศึกษานางวาสนาบางพิมายนางวราพรฤทธิ์ไทยสงนางสาวสุภลักษณ์คำสิงห์นอกและนายสัญญาพิมพาผ่านการคัดเลือกการประกวดผลงานการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบผลสำเร็จ The Best Teacher Award ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาความสำเร็จของผู้เรียนเด็กหญิงปริชญาสงนอกและเด็กหญิงหฤทัยเกิดเพียรได้รับรางวัลระดับเหรียญทองในกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ชมรม Gen Z Strong โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมอันดับ3ประจำปีการศึกษา2567โครงการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดนครราชสีมาความสำเร็จในการมีส่วนร่วมของเครือข่ายโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงมีการขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยมีนางสาววิภาพรสอบเหล็กผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะบองเจริญราษฎร์อุทิศและนายจักรกฤษน้อยคำพา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะบองเจริญราษฎร์อุทิศเป็นผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำ

0: การดำเนินกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอองค์ประกอบที่4ผลการประเมินคุณลักษณะของผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ด้านของโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงมีดังนี้ 1. ด้านการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองร้อยละ 97.92 2. ด้านการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมร้อยละ 97.48 3. ด้านการมีงานทำมีอาชีพร้อยละ 94.99 4. ด้านการเป็นพลเมืองดีร้อยละ 97.50องค์ประกอบที่5การเผยแพร่นวัตกรรมสู่ความยั่งยืนโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงมีการเผยแพร่และขยายผลความสำเร็จของนวัตกรรมให้เกิดการรับรู้และการยอมรับการนำไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อให้เกิดคุณภาพอย่างยั่งยืนชุมแสงโมเดลก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงซื่อตรงอนาคตอย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอชื่นชมโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงนะคะที่ได้มีการขับเคลื่อนการน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10ผ่านชุมแสงโมเดลนะกิจกรรมเหล่านี้ค่ะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาพัฒนาผู้เรียนให้มีทั้งคุณธรรมทักษะชีวิตแล้วก็สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะในลำดับต่อไปรายการพฤหัสเช้าข่าวสปทของเรานะคะขอเชิญทุกท่านได้ร่วมการรับชมเรื่องราวแห่งพระเมตตาและการอุทิศพระองค์เพื่อสังคมในพระประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าฟ้าผู้ทรงงานเพื่อประชาชนขอเชิญรับชมค่ะ
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนเฮดฟิลด์สหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนจิรดาในระดับอุดมศึกษาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปีพุทธศักราช2548พระราชกรณียกิจทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่อัยการจังหวัดได้ทรงเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปีพุทธศักราช2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำให้การฝึกอบรมให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียสู่เอกอัครราชทูตพิสามัญผู้มีอำนาจเต็มก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอนาประชาราษฎรได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณมหาวิทยาลัยคอเนลประเทศสหรัฐอเมริกานอกจากเอกอัครราชทูตและอัยการผู้เชี่ยวชาญแล้วพระองค์ทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้มีประโยชน์ทางทหารเป็นพลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัณรบรักษาพระองค์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์

0: ปีพุทธศักราช2564
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาผู้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะทางด้านกฎหมายนะคะการพัฒนาสังคมและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาอันเปี่ยมล้นค่ะท่านผู้ชมคะในช่วงต่อไปนะคะกับอีกหนึ่งเรื่องราวความประทับใจพวกเราคิดถึงพระองค์พาจากโรงเรียนบ้านกองม่องท้าสาขาบาลัยโวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3เรื่องราวความคิดถึงจะเป็นอย่างไรขอเชิญรับชมค่ะ

0: จักริดนามสกุลมิ้งชลทานชื่อเล่นชื่อคอปเตอร์อายุ9ขวบเร
1: ีย
0: นอยู่ชั้นป.3โรงเรียนบ้านของม้องท่าตาขาบ้านไร่โวกครับเป็นพระองค์พระอุ้มผมมา
1: ครับ
0: ขึ้นเครื่องบินนะ

0: เรื่องราวแห่งพระเมตตาความห่วงใยที่พระองค์ท่านทรงมีต่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลของพระองค์พานะคะที่ส่งมอบทั้งความสุขแล้วก็กำลังใจให้แก่น้องคอปเตอร์จนเรื่องราวนี้กลายเป็นความทรงจำอันล้ำค่าตลอดชีวิตของเด็กน้อยคนหนึ่งค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะมาถึงช่วงนี้ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับท่านดร.ภูธรจันทหงส์ปุญญาจรัสธำรงค์ค่ะท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนะคะในการที่มาดำรงตำแหน่งค่ะรักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอแสดงความยินดีกับท่านมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะและในช่วงต่อไปค่ะขอเชิญทุกท่านได้รับชมเรื่องราวของการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูหอนอนเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะคะของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันค่ะ
1: สำหรับเด็กการศึกษาสงเคราะห์หอนอนไม่ใช่แค่ที่ใช้หลับนอนแต่มันคือบ้านหลังเดียวที่พวกเขามีและครูหอนอนก็คือพ่อแม่คนเดียวที่อยู่กับเขาตลอด24ชั่วโมงแต่ความจริงที่น่าเจ็บปวดคือครูหอนอนของเรากำลังเผชิญกับปัญหาพฤติกรรมและความเปราะบางของเด็กด้วยมือเปล่าหลายคนเหนื่อยล้าจนหมดไฟและนั่นหมายถึงความปลอดภัยของเด็กๆที่กำลังมีความเสี่ยง
2: ที่จริงก็เป็นเสียงจากครูหอวันนี้ทั้งวันก็น่าจะไม่หมดนะครับแต่ลิ้นย่อยมาประมาณหนึ่งนะครับก็คือแฟนหอนอนที่ใช้ท่อน้ำฝังในครับเพราะว่าเวลานานไปเนี่ยน้ำมันรั่วการบริหารตอนเช้าภาคเหนือเนาะหน้าหนาวเวลา10องศาอะไรเงี้ยนักเรียนจะไม่ค่อยชอบออกมาออกกำลังกายมีบางโรงเรียนที่งดใช้โทรศัพท์ไปแล้วโรงเรียนเรายังไม่ได้งดใช้ก็คือจริงๆอยากให้นักเรียนงดใช้เพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องสั่งของอย่างเช่นบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าของผิดกฎหมายเข้ามาในโรงเรียนนะครับถ้าหากเป็นไปได้อยากให้ครูหอกับครูเวรประจำวันออกจากกันการซ่อมแซมบำรุงหอนอนนะครับอาจจะไม่ทั่วถึงพัดลมไม่พอปลั๊กฟงปลั๊กไฟนะครับก็อยากจะให้บำรุงซ่อมแซมอยากให้มีระเบียบหอพักที่เป็นเหมือนกันทั้งประเทศ
1: นี่คือเหตุผลที่ต้องจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูหอนอนเพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำคัญที่สุดเราไม่ได้มานั่งฟังบรรยายแต่เราจะติดอาวุธให้ครูทำงานได้จริงเราเติมจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อให้ครูเปลี่ยนคำด่าเป็นคำความเข้าใจเราเติมกฎหมายสิทธิเด็กเพื่อเซฟทั้งตัวครูและองค์กร

0: ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษมาร่วมจุดไฟในใจครูให้พร้อมเป็นผู้สร้างชีวิตใหม่ให้เด็กๆและกิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจครูหอนอนโดยทีมผู้บริหารมืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์การอยู่โรงเรียนประจำมาอย่างยาวนานมาถอดบทเรียนการเป็นครูหอนอนที่ดีการอบรมหลักสูตรนี้ผลลัพธ์ไม่ได้อยู่ที่ตัวครูแต่มันจะเปลี่ยนหอนอนทั่วประเทศให้กลายเป็นบ้านที่ปลอดภัยและมีความสุขเปลี่ยนหน้าที่ที่เหนื่อยล้าให้กลายเป็นอ้อมกอดที่ทดแทนรักจากพ่อแม่ด้วยทักษะที่เฉียบคมและหัวใจที่หลอมละลายทุกความกลัวเมื่อครูหอนอนมีทักษะที่ถูกต้องเด็กจะเติบโตอย่างมีคุณภาพนี่คือการเจรนัยใหม่ที่ไม่ได้เปลี่ยนแค่ศักยภาพของครูแต่เปลี่ยนอนาคตและคืนรอยยิ้มให้เด็กการศึกษาพิเศษไทยตลอดไปสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
1: หากการพัฒนาครูหอนอนให้มีศักยภาพทั้งในเรื่องของการดูแลช่วยเหลือนะคะแล้วก็ส่งเสริมนักเรียนเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็งนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเป็นการสร้างความมั่นใจนะคะให้กับทั้งตัวนักเรียนเองแล้วก็ผู้ปกครองที่มีความมั่นใจในการส่งบุตรหลานเข้ามาอยู่กับสถานศึกษาที่มีหอนอนนะคะให้มีความรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะเราไปต่อเนื่องกันนะคะกับช่วงคอนเทนต์ดีๆมีบอกต่อกันบ้างค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวของภารกิจพิชิต100วันการอ่านนะคะของโรงเรียนบ้านคลองเตยจังหวัดนครราชสีมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต3เรื่องราวจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันค่ะ

การอ่านไม่ใช่เพียงทักษะทางภาษาแต่คือรากฐานของการคิดการเรียนรู้และการใช้ชีวิตเมื่อเด็กอ่านออกเขาจะเรียนรู้ได้เมื่อเด็กอ่านคล่องเขาจะคิดเป็นและเมื่อเด็กอ่านเข้าใจเขาจะเติบโตอย่างมีคุณภาพด้วยความตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวโรงเรียนจึงริเริ่มภารกิจพิชิต100วันการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างเป็นระบบปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและสร้างการเรียนรู้ที่ยั่งยืนให้กับผู้เรียนทุกคนการประชุมคณะกรรมการวางรากฐานอย่างมีทิศทางภารกิจเริ่มต้นจากการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านการอ่านของผู้เรียนกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างชัดเจนพร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนทุกความคิดเห็นถูกนำมาหลอมรวมเพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาที่เป็นไปได้จริงและมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างจริง PLC Crew พลังความร่วมมือสู่ห้องเรียนเมื่อทิศทางชัดเจนครูทุกระดับชั้นร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ครูร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผู้เรียนและออกแบบกิจกรรมการอ่านให้เหมาะสมกับช่วงวัยความสามารถและศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนการจัดกิจกรรมอ่านเรียนรู้อย่างมีความหมายการอ่านถูกบูรณาการอย่างต่อเนื่องในห้องเรียนนักเรียนได้ฝึกอ่านฟังคิดวิเคราะห์และสื่อสารผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและสร้างสรรค์ครูทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกคอยกระตุ้นเสริมแรงและดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การอ่านไม่ใช่ภาระแต่เป็นกิจกรรมที่นักเรียนรู้สึกสนุกและอยากเรียนรู้ด้วยตนเองตะกร้าความรู้เปิดโลกการอ่านอย่างไร้ขีดจำกัดเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสื่อการอ่านโรงเรียนจัดกิจกรรมตะกร้าความรู้ซึ่งรวบรวมหนังสือบัตรคำใบงานและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายตะกร้าความรู้มีการหมุนเวียนในทุกระดับชั้นสร้างความแปลกใหม่ลดความจำเจและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อที่แตกต่างกันกิจกรรมนี้ช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและทำให้นักเรียน

0: เห็นว่าการอ่านสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาการประเมินและติดตามผลพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการโรงเรียนมีการประเมินทักษะการอ่านของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอทั้งด้านความถูกต้องความคล่องแคล่วและความเข้าใจผลการประเมินถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับและช่วยให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างตรงจุดเบรนยิมและสุขภาพสมองพร้อมกายพร้อมการเรียนรู้ที่ดีเริ่มต้นจากความพร้อมของร่างกายและจิตใจนักเรียนจึงเริ่มต้นวันด้วยกิจกรรมเบรนยิมเพื่อกระตุ้นสมองเพิ่มสมาธิและสร้างความพร้อมในการเรียนรู้ควบคู่กับกิจกรรมเดินและวิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายที่แข็งแรงและสร้างสุขภาวะที่ดีต่อการเรียนรู้ในระยะยาวแปลงผักการอ่านที่เชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงการอ่านไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนแต่ถูกเชื่อมโยงสู่แหล่งเรียนรู้จริงผ่านกิจกรรมแปลงผักของโรงเรียนนักเรียนได้อ่านใต้ความรู้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงเกิดการเรียนรู้อย่างมีสุนทรียภาพและเห็นคุณค่าของการอ่านในชีวิตประจำวันผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนเติบโตไปด้วยกันผลจากภารกิจพิชิต100วันการอ่านสะท้อนชัดในพัฒนาการของผู้เรียนทุกระดับทั้งกลุ่มเก่งกลุ่มกลางและกลุ่มอ่อนเกิดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนช่วยเหลือแบ่งปันและเรียนรู้ร่วมกันสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่นและส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนอย่างเข้มแข็ง
1: ด้วยวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำที่เข้มแข็งผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอ่านเนื่องในสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติปี2568ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและการสร้างวัฒนธรรมรักการอ่านภายในสถานศึกษาอย่างแท้จริงนางสาวปัตมาวดีเลิศสันเทียได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การประกวดครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านพร้อมผลการประเมินระดับดีมากความมุ่งมั่นทุ่มเทและการจัดการเรียนรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจทำให้นักเรียนเกิดทักษะการอ่านการคิดและการสื่อสารอย่างมีคุณภาพโรงเรียนบ้านคลองเตยได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปี2568เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน5รายการทั้งเกมต่อคำศัพท์คัดลายมือการเขียนเรื่องจากภาพและการเขียนเรียงความแม้ผลการแข่งขันจะอยู่ในระดับเข้าร่วมแต่สิ่งที่นักเรียนได้รับคือประสบการณ์ความกล้าแสดงออกและการพัฒนาทักษะภาษาไทยอย่างก้าวหน้าในด้านภาษาอังกฤษนักเรียนจำนวน6คนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายใต้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศปีการศึกษา2568และสร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนด้วยผลรางวัลเหรียญทองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เหรียญทองแดงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4รางวัลชมเชยและรางวัลเข้าร่วมการแข่งขันสะท้อนถึงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เป็นรูปธรรมและความสามารถที่ก้าวไกลของผู้เรียนทุกความสำเร็จเกิดจากความร่วมมือของผู้บริหารครูนักเรียนและชุมชนโรงเรียนบ้านคลองเตยจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาส่งเสริมการอ่านและยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผู้เรียนที่มีความรู้คุณธรรมและพร้อมเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต
2: ค่ะนับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านที่มุ่งพัฒนาทั้งทักษะแล้วก็ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับผู้เรียนอย่างมากเลยนะคะรวมไปถึงเป็นการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในโรงเรียนผ่านความร่วมมือของคุณครูและชุมชนนั่นเองค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะไปพบกันกับอีกหนึ่งเรื่องราวจากประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษากันบ้างนะคะวันนี้กับเรื่องราวของ7ขั้นตอนกู้วิกฤตเด็กเสี่ยงหลุดการศึกษาภายใน

0: 24ชั่วโมงค่ะเขาเรียกว่า High Speed Model นะคะของโรงเรียนบ้านวังเพลิงจังหวัดลพบุรีค่ะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต1บรรยากาศและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันค่ะ
1: กลางความหลากหลายของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดลพบุรีโรงเรียนบ้านวังเพลิงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัดการศึกษาภาคบังคับเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับสิทธิทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้เรียนแต่ยังมีเด็กจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้และทำให้เด็กเหล่านี้เสี่ยงหลุดจากการศึกษาในระดับที่สูงมากโรงเรียนบ้านวังเพลิงได้ขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติ7ขั้นตอนเพื่อกู้วิกฤตเด็กกลุ่มเสี่ยงไม่ให้หลุดจากการศึกษาภายในเวลา24ชั่วโมงมุ่งแก้ปัญหาในพื้นที่ไม่ให้นักเรียนหลุดจากการศึกษาตามนโยบาย Thailand Zero Dropout เริ่มจากครูประจำชั้นเข้าระบบเช็คชื่อทุกวันเมื่อพบเด็กขาดเรียนจะโทรติดต่อกับผู้ปกครองทันทีและระบบจะมีการแจ้งเตือนไปที่ผู้อำนวยการเมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกัน3วันผู้อำนวยการแจ้งครูผู้รับผิดชอบโครงการผ่านไลน์กลุ่มผู้รับผิดชอบโครงการสืบค้นข้อมูลนักเรียนจากระบบเยี่ยมบ้านซึ่งมีข้อมูลของเด็กทุกคนเข้าพิกัดที่บันทึกไว้ของครูประจำชั้นและลงพื้นที่เก็บข้อมูลนำกลับมาขอมติคณะกรรมการบ้านวังเพลิง Zero Dropout ประกอบด้วยผู้บริหารครูทุกคนตัวแทนสภานักเรียนตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อลงมติให้ความช่วยเหลือหลังจากนั้นครูผู้รับผิดชอบโครงการลงพื้นที่ทำข้อตกลงอธิบายรูปแบบการเรียนรู้5ออนซึ่งถอดรูปแบบมาจากการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ผ่านแพลตฟอร์มทางการศึกษาเช่น Learn Anywhere, Winner English และแพลตฟอร์มแนะแนวอาชีพจากโครงการร้อยพลังการศึกษาสนับสนุนโดยมูลนิธิยุวพัฒน์ DLTV จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์มีการส่งเสริมให้มีรายได้ระหว่างเรียนผ่านหลักสูตรอาชีพระยะสั้นสนับสนุนโดยวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงและมีหนังสือเรียนใบความรู้ใบงานผ่านการติดตามการช่วยเหลือให้กำลังใจจากเพื่อนและครูมีการลงพื้นที่ทุกวันพฤหัสบดีการวัดผลประเมินผลใช้ระบบสอบท้ายหน่วยและปลายภาคเรียนของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต1ทำให้มีมาตรฐานเดียวกันกับเด็กที่เรียนที่โรงเรียนและเด็กทุกคนในเขตพื้นที่การวัดผลประเมินผลเน้นยืดหยุ่นไม่ซ้ำเติมเด็กที่มีความเปราะบางผลจากการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง2ปีทำให้ในปีการศึกษา2568มีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหลุดการศึกษาจบการศึกษาภาคบังคับจำนวน3คนมีอาชีพมีรายได้ระหว่างเรียนและได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทุกคน
2: High Speed Model คือวิธีการทำงานที่ไม่รอให้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วค่อยแก้แต่เป็นการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาได้อย่างรวดเร็วเราใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทำให้ง่ายยังมีประสิทธิภาพโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้เด็กนักเรียนเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีรายได้ระหว่างเรียนนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงครับ

ค่ะกับนวัตกรรมที่เกิดขึ้นนะคะ High Speed Model 7ขั้นตอนในการติดตามช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหาเด็กที่จะเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาได้อย่างรวดเร็วภายใน24ชั่วโมงเนี่ยเพื่อให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะซึ่งถือว่านะคะโมเดลนี้นวัตกรรมนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็ตอบโจทย์นะคะในเรื่องของนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็สปท.ด้วยนะคะที่จะทำให้เด็กออกนอกระบบเนี่ยกลายเป็นศูนย์นะคะ Thailand Zero Dropout นั่นเองค่ะกับเป็นหนึ่งโมเดลดีที่นำเสนอกันในช่วงนี้นะคะเราไปกันต่อนะคะกับประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องราวของการสรุปผล

0: การขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายธนงศักดิ์คงเจริญสุขผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรี2ดูแลครอบคลุมจำนวน4อำเภอดังนี้ครับ1อำเภอหัวหิน2อำเภอปราณบุรี3อำเภอ300ยอดและ4อำเภอกุยบุรีครับมีข้าราชการครูและบุคลากรทั้งสิ้น 1,300 คนและมีนักเรียนทั้งสิ้นประมาณ 16,000 คนมีโรงเรียน86โรงเรียน2สาขาครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2นั้นได้ดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์นะครับของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเราโดยสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและก็10ห้องเรียนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งได้นำลงสู่ห้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับทุกโรงเรียนนำไปใช้แล้วก็มีการนิเทศติดตามนะครับจากทีมฝ่ายบริหารและก็ศึกษานิเทศอย่างต่อเนื่องซึ่งมีโรงเรียนต้นแบบที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเรานะครับที่เป็นต้นแบบของเขต2ของเราก็คือโรงเรียนบ้านปากเหนืองครับสำหรับการขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะครับก็ขับเคลื่อนลงสู่86โรงเรียน2สาขานะครับอย่างเป็นรูปธรรมโดยให้แต่ละโรงเรียนนั้นดูประวัติศาสตร์ในพื้นที่ของตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับอำเภอระดับตำบลนะครับระดับหมู่บ้านซึ่งก็ทำให้ลูกนักเรียนนะครับได้เข้าไปเรียนรู้นะครับในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของโรงเรียนและก็มีการนิเทศกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องครับ
2: สวัสดีครับผมนายวสันต์สืบสุธาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากเหมืองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2จริงๆแล้วเป็นคนต้นกำเนิดอยู่ที่กุยบุรีนะครับก็โตมาก็เห็นวัดกวยวัดกุยป้อมยันทัพพม่าแล้วนะครับท่าข้ามแม่น้ำกุยบุรีนะครับก็อยากจะศึกษานะครับแหล่งเรียนรู้ตรงนี้นะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์เมืองกุยบุรีเป็นประวัติศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับตั้งแต่กรุงศรีอยุธยานะครับเป็นประวัติศาสตร์ที่ผมเองมีความตั้งใจแล้วก็อยากจะรู้ว่าต้นกำเนิดเมืองกุยบุรีมาอย่างไรนะครับที่ประทับใจนะครับก็เป็นการลบกับพม่านะครับที่ผมมีความรู้สึกว่าผมอยากไปลบกับเขาด้วยนะครับถ้าตอนนั้นสามารถที่ไปลบได้นะครับแล้วก็มีความภาคภูมิใจนะครับไปที่เป็นคนกุยบุรีนะครับที่เมืองกุยบุรีเนี่ยได้มาด้วยความยากลำบากนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเมืองกุยบุรีหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อสมัยก่อนนะครับได้ช่วยกันนะครับลบกับพม่าจนมีเมืองกุยบุรีแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่อยากจะให้ลูกหลานของเรานะครับได้ศึกษาเรียนรู้ตรงนี้ต่อไปไม่อยากจะให้มันสูญหายไปครับนักเรียนโรงเรียนของเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะไม่ได้ไปสนใจเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่ร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่นะครับโดยมีท่านผู้อำนวยการเขตแล้วก็ศึกษานิเทศแล้วก็บุคลากรที่เกี่ยวข้องนะครับลงไปสำรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นป้อมยำทัพพม่าวัดกวยวัดกุยแผ่นศิลาจารึกที่มีนะครับเราได้นำนักเรียนลงไปดูนะครับกับคณะนะครับนักเรียนได้เกิดความตื่นเต้นนะครับแล้วก็มีความสนใจจากสิ่งของที่ไปเห็นจากประวัติศาสตร์ของจริงนะครับแล้วก็ได้นำมานำแพลตฟอร์มที่มันเป็นแบบน่าสนใจเป็นรูปแบบของมันเป็นออนไลน์เด็กจะมีความสนใจเด็กก็เริ่มมีความสนใจแล้วก็ผมลองถามเด็กนะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นเด็กนักเรียนก็สามารถตอบได้เกือบ 100% นะครับในตัวประวัติศาสตร์ตัวนี้นะครับ
3: ในส่วนของศึกษานิเทศนะคะเราได้ขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นประจวบคีรีขันธ์มาอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นระยะ4ปีและได้พัฒนาผลงานวิจัยขึ้นมานะคะภายใต้ชื่อเรื่องรูปแบบการบริหารโรงเรียนด้านการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะคะ H2HT DTP Model สู่การขับเคลื่อนคุณครูผู้สอนนะคะคุณครูสิทธิชัยบุญอิ่มนะคะในการประกวดประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในเขตตรวจราชการที่4ค่ะได้รับรางวัลในระดับยอดเยี่ยมค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการนำเสนอผลการขับเคลื่อน

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะคะของสถานศึกษาในสังกัดของสพปประจวบคีรีขันธ์เขต2นะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยได้รู้จักรากเหง้าภูมิปัญญาแล้วก็เอกลักษณ์ซึ่งถือเป็นการสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองนั่นเองค่ะท่านผู้ชมคะไปต่อกันที่ช่วงเวทีนักเรียนนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวของสภานักเรียนโรงเรียนวัดกำแพงจังหวัดศรีสะเกษค่ะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษยโสธรจะมีแง่คิดแล้วก็มุมมองอะไรที่น่าสนใจไปติดตามรับชมกันค่ะ

0: สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนพี่ชื่อพี่ขวัญใจนะคะเป็นตัวแทนสภานักเรียนปี2568ค่ะน้องๆสงสัยกันไหมคะว่าไม่ได้รับอะไรจากการเป็นสภานักเรียนถ้าน้องๆอยากรู้แล้วตามพี่ขวัญใจมาได้เลยค่ะตั้งแต่ช่วงเช้านะคะช่วงที่น้องๆทุกคนจะเดินทางมาที่โรงเรียนเราจะสังเกตเห็นพี่ๆสภานักเรียนมายืนรอต้อนรับน้องๆที่กำลังเดินทางมาโรงเรียนพร้อมทั้งยิ้มทักทายด้วยการไหว้เสมอก่อนที่น้องๆจะมาเข้าแถวค่ะ
1: เมื่อถึงเวลา8นาฬิกาสภานักเรียนมีหน้าที่เป็นตัวแทนในการนำทำกิจกรรมหน้าเสาธงของทุกๆวันค่ะ
0: กิจวัตรประจำวันต่างๆที่พี่ๆได้กล่าวมาแล้วพี่สภานักเรียนประจำปีการศึกษา2568ยังมีกิจกรรมดีๆที่ภาคภูมิใจอยากนำมาแบ่งปันและถ่ายทอดประสบการณ์ให้น้องๆได้รับชมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการกล้าคิดกล้าทำและกล้าแสดงออกอีกด้วยค่ะ
1: สภานักเรียนโรงเรียนกำแพงร่วมเป็นอาสาสมัครวิเชียในกิจกรรมวันรวมพลังเด็กดีวิสตาผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปี2568จังหวัดศรีสะเกษณวัดสระกำแพงใหญ่อำเภออุดมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนกำแพงได้ส่งทีมคัดเลือกโรงเรียนกำแพงเข้าร่วมการแข่งขัน Indoor Marching Art IMA คัดเลือกชิงถ้วยพระราชทานแห่งประเทศไทยในรอบก่อนชิงชนะเลิศสภานักเรียนโรงเรียนกำแพงได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นสตาฟพร้อมทั้งร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้กำลังใจทีมการแข่งขันอย่างใกล้ชิดสภานักเรียนโรงเรียนกำแพงเข้าร่วมงานบุญกฐินสำริดเด็กดีวิสตาปีพ.ศ. 2568ณวัดสำโรงใหญ่จังหวัดศรีสะเกษโดยทำกิจกรรมจิตอาสาเตรียมสถานที่ร่วมพิธีทางศาสนาและแห่กฐินถวายผ้าไตรพร้อมทั้งช่วยดูแลความเรียบร้อยภายในงานเช่นบริการน้ำดื่มเก็บขยะและจัดเก็บสถานที่กิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมการสืบสานประเพณีพุทธศาสนาและปลูกฝังจิตอาสาคุณธรรมและความสามัคคีในตัวนักเรียนค่ะ

ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ความไม่สงบสุขในพื้นที่ชายแดน

วันเยาวชนดีเด่นในกิจกรรมชุมนุมเยาวชนสัมพันธ์ของหน่วยงานบัญชาการทหารพัฒนาบัญชาการกองทัพทหารไทย

0: และอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพี่ๆสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2568คือการที่สภานักเรียนโรงเรียนกำแพงได้รับรางวัลสภานักเรียนระดับประเทศประจำปี2568จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโดยได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษและโสธรในการนำเสนอผลงานและแนวคิดภายใต้หัวข้อ PSC ชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภูมิใจของพี่ๆสภานักเรียนค่ะภาคเรียนที่ผ่านมาสภานักเรียนโรงเรียนกำแพงประจำปีการศึกษา2568ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมและขับเคลื่อนงานต่างๆอย่างต่อเนื่องทั้งกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมอาสาการดูแลระเบียบวินัยการจัดโครงการต่างๆรวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสำคัญต่างๆของโรงเรียนและชุมชนจบกันไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2568และผลงานกิจกรรมต่างๆตลอดภาคเรียนที่ผ่านมาพี่ๆหวังว่าน้องๆคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2569จะได้รับทั้งประสบการณ์แรงบันดาลใจและแนวทางดีๆจากการทำงานของพวกพี่เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาการทำงานของสภานักเรียนต่อไปขอให้น้องๆทุกคนมีความตั้งใจกล้าแสดงออกกล้าคิดกล้าทำและทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถเพราะทุกความร่วมมือเล็กๆจะกลายเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาโรงเรียนของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ค่ะต้องยกย่องในความเข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งรวมไปถึงความสามารถนะคะของน้องๆสภานักเรียนโรงเรียนวัดกำแพงมากๆเลยค่ะกิจกรรมเหล่านี้เป็นการส่งเสริมภาวะผู้นำเนาะแล้วก็ความรับผิดชอบแล้วก็การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการพัฒนาทั้งโรงเรียนด้วยแล้วก็ชุมชนด้วยค่ะสร้างผู้นำเยาวชนที่มีจิตสาธารณะจิตอาสาแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาโรงเรียนร่วมกันนั่นเองนะคะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะทั้งหมดที่นำเสนอกันในรายการเช้าข่าวสปทของเราในวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็แน่นอนในแต่ละสัปดาห์เราก็จะมีเรื่องราวแล้วก็สิ่งดีๆที่จะมาบอกเล่าและบอกต่อกันในวันนี้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาดังนี้ 1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 12:00 น. 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นาทีถึง 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 น. ถึง

0: 21นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมเสบลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถทั้งเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนไรในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรลดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยคะแนนกิจนิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนกิจนิยมอันดับ1จากนั้นพระองค์เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทิก้ามลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวี่ลีกอันมีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์หรือ LLM เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์หรือ JSDและทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548นั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจหรืออินสปายเมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลเวเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นยังทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระดำริที่

เป็นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมและพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณ Cornell Law School มหาวิทยาลัย Cornell สหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ด้านนิติบัณฑิตของนิติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้องค์กรต่างๆขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรี Goodwill Ambassador ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ซึ่งเมื่อวันที่5พฤษภาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีรับพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ใบมะตูมทรงเจิมและพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ต่อมาเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัลลภรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาทรงทราบว่าป่ามามลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความ

0: สำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ
1: ้
5: าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปสาย
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ค่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: ค่อยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: บักจอยไปกันเถอะ
4: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
6: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
4: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยไปไปด้วย
2: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
7: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
2: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
2: ดีมากเลย
7: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริถ้าไม่ได้โครงการนี้นะก็ทอดอร่อยๆแบบนี้เ

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทู

ซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลาย Copper True Sulfate ก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย Copper True Sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย Copper True Ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 reduction ของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction พบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป

0: วัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันพระสุบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา10นาฬิกาโดยผู้บรรยายในการถ่ายทอดสดในวันนี้ได้แก่คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณธนสรอมาตยกุลและดิฉันปิยณีเทียมอัมพรรับผิดชอบบรรยายภาคภาษาไทยพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภซึ่งหากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาสามารถรับฟังเป็นภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ prdee.prd.go.th และ Facebook NBT World นะคะการบำเพ็ญพระราชกุศลในเช้าวันนี้เป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นวันที่2ต่อเนื่องจากงานพระราชพิธีซึ่งเริ่มต้นเมื่อเย็นวานนี้ค่ะ
1: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะเวลา 17:14 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในโอกาสนี้สมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จค่ะซึ่งสัตมวานนะคะคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับเรียกตามวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันของการสิ้นพระชนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดงานพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศทองใหญ่ตั้งแต่งประกอบพระอิสริยยศทรงพระศพภายใต้พระสัตตปดลสเวทประชัดกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปค่ะ
2: สำหรับหมายกำหนดการในวันนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตแล้วนะคะก็จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะวันนี้เราจะสังเกตเห็นจากในภาพที่ถ่ายทอดนะคะว่ามีการทอดพระราชอาสน์ไว้4องค์ด้วยกันนะคะเนื่องจากว่าในวันนี้นอกจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วนะคะวันนี้ยังมีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานด้วยค่ะโดยเมื่อวันที่12มิถุนายน2569สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานพระองค์ท่านก็ได้ส่งโพสต์ข้อความลงใน Facebook ระบุว่าสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานทรงทราบข่าวประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์ด้วยความโศกเศร้าอย่างยิ่ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงอุทิศพระองค์เพื่อรับใช้ประเทศชาติและประชาชนผ่านพระราชภารกิจในการส่งเสริมความยุติธรรมสนับสนุนสวัสดิภาพของสตรีและเด็กและพระราชภารกิจอันโดดเด่นในกองทัพไทยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างลึกซึ้งและความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อื่นการอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สาธารณะของพระองค์ทำให้พระองค์ได้รับความเคารพและชื่นชมอย่างกว้างขวางในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าอย่างยิ่งนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียพระทัยอย่างสุดซึ้งต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชวงศ์ไทยและประชาชนแห่งราชอาณาจักรไทยข้าพเจ้าขอร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งผู้ซึ่งอุทิศพระองค์เพื่อรับใช้ชาติและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานได้ส่งโพสต์ข้อความเอาไว้และในวันนี้พระองค์ท่านพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานก็เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยค่ะ
3: ในวาระวันนี้นะคะเป็นการพระราชพิธีครบ7วันสำหรับตั้งแต่การสิ้นพระชนนะคะซึ่งหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสัตมวานคือครบ7วันตรงกับวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569ปันนรสัมมวานครบ15วันจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ส่วนปัญญาสมวานคือครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และสัตตมวานคือครบ100วันตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะ

0: มาดูประวัติความเป็นมาของพระที่นั่งพิมานรัตยากันสักนิดนึงนะคะพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนทาสีขาวยกพื้นสูงมีเสาลอยรับหลังคาโดยรอบพระที่นั่งองค์นี้เชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยห้องโถงที่เรียกว่ามุกระสันลักษณะเป็นห้องโถงยาวทอดยาวไปทางทิศใต้เป็นพระที่นั่งยกสูงมีระเบียง3ด้านนะคะก็คือด้านทิศตะวันออกตะวันตกและด้านทิศใต้ค่ะรอบระเบียงเป็นเสารายนะคะมีหลังคาเป็นชั้นลด3ชั้นทรงไทยมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีมีช่อฟ้าใบระกาหางหงประดับหน้าบันจำหลักรูปพระพรหมทรงหงสมพระทวารเป็นสมเรือนแก้วลายดอกพุทธาลและสมพระบัญชรเป็นสมทรงบันแถลงปิดทองประดับกระจกค่ะซึ่งตลอดระยะเวลากว่า2ศตวรรษพระที่นั่งพิมานรัตยานีนะคะมีบทบาทสำคัญในพระราชพิธีและพระราชประเพณีของราชสำนักไทยในอดีตเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาประทับณหมู่พระมหาปราสาทโดยพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เคยเสด็จทับเป็นเวลานานถึง1ปีในระหว่างการบูรณะหมู่พระมหามนเทียนซึ่งต่อมาในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ค่ะพระที่นั่งแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ชุมนุมมหาสมาคมของพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารฝ่ายในนะคะเพื่อเข้ารับพระราชทานอิสริยยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดีในรัชกาลที่8ก็ได้มีการประกอบพระราชพิธีส่งพระบรมศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยาจึงถูกเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีส่งพระบรมศพค่ะ
1: ท่านผู้ชมคะขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสิ

โดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งราชกรัญญสภานะคะเพื่อทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก่อนที่จะเสด็จออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภาไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

็นภาพภายนอกนะคะเราจะชมจากการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะเห็นองค์พระที่นั่งอยู่3องค์ในจอภาพอยู่เสมอเลยนะคะก็จะเห็นเป็นพระที่นั่งพิมานรัตยาอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะตรงกลางเยื้องมาทางด้านขวาเป็นยอดพระมหาปราสาทนั่นก็คือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและที่เห็นอยู่ดังด้านขวามือสุดของจอนะคะก็คือพระที่นั่งราชกัลยาณที่ได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่ค่ะพระที่นั่งราชกัลยาณสภานี้สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นพระที่นั่ง2ชั้นอยู่ทางด้านใต้ของพระที่นั่งอภรณ์พิโมกปราสาทนะคะซึ่งล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่ประชุมปรึกษาราชการแผ่นดินในปีพุทธศักราช2440ค่ะเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรปครั้งแรกสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถซึ่งทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ประทับเป็นประธานในการประชุมที่ปรึกษาราชการแผ่นดินณพระที่นั่งองค์นี้ค่ะในรัชกาลที่8และในรัชกาลที่9นะคะเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรยังไม่ทรงบรรลุพระราชนิติภาวะขณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ก็ประชุมและปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินณพระที่นั่งองค์นี้เช่นเดียวกันต่อมาเมื่อในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระผนวดในปีพุทธศักราช2499สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงรับพระราชภาระในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับเป็นประธานที่ประชุมองคมนตรีณพระที่นั่งราชกัลยาณสภาองค์นี้ครั้นถึงวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีเป็นปีหลวงเป็นพระบรมราชินีนาถตามราชประเพณีเมื่อได้ทรงดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินนะคะนั่นก็เป็นความสำคัญของพระที่นั่งราชกัลยาณสภาค่ะและบัดนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วค่ะ

0: ติฮะเสีย
1: ตัติยัมปิมะยังอันเตวิสุวิสุรคันธายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติ

วายพรพระนะคะขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะซึ่งพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนที่ถวายพรพระเมื่อสักครู่นะคะได้แก่สมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมังคลามุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวชระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์พระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารและพระธรรมวชิรปาโมกวัดเทพศิรินทราวาสค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะจากนั้นประทับพระราชอาสน์ปิ่นโตภัตตาหารถวายพระสงฆ์นอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับค่ะ

จอพนักงานอีกชุดหนึ่งก็ทำหน้าที่ลาดพระผู้สายโยงเพื่อส่งทอดผ้าไตรจำนวน10ไตรค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรสิบไตรแล้วเมื่อประทับพระราชอาสน์แล้วพระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์เป็นลำดับต่อไปค่ะ

ทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกัปปา

ติเรกะวัฏสะสะตังชีวะตูอติเรกะวัฏสะสะตังชีวะตูอติเรกะวัฏสะสะตังชีวะตู

ตุปรเมนทมหาราชาสะปรมะราชินีสิทธิปิจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชาวรัสสะปรมะราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: พรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระพิฆราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: พระสงฆ์สดับตะกอนแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกจากนั้นพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลา

จ้าพนักงานนะคะนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์ค่ะ

สูตรมาติกาจบโดยพระสงฆ์11รูปนั้นได้แก่พระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมโมลีวัดปากน้ำพระพรหมสิทธิวัดสะเกดพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมวชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวัชราจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามพระพรหมวชิรากรวัดราชภาติการามพระพรหมวัชระเมธีวัดอรุณราชวรารามพระพรหมวชิรานุวัตรวัดบพิตรพิมุขพระพรหมวชิโรดมวัดโมลีโลกยารามและพระพรหมวัชระธีราจารย์วัดปากน้ำค่ะขณะนี้เจ้าพนักงานลาดพระภูสายงนะคะ

ในวันนี้มีพระสงฆ์ที่มาสดับปกรณ์ท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาจำนวน47รูปค่ะ

तो परमेत महाराजम

Ча-ва-ра-ца,

สงฆ์สดับปกรณ์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกจากนั้นพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาและจากนี้เจ้าพนักงานจะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปเป็นจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งอย่างอาจสมค่ะ

คะขณะนี้กำลังรับชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งในวันนี้สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานเสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมในการพระราชพิธีพระราชทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้ด้วยค่ะสำหรับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานหรือแม้แต่กระทั่งการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันครบกำหนดระยะเวลาไม่ว่าจะเป็น7วัน15วัน50วันหรือ100วันแห่งการเสด็จสวรรคตหรือสิ้นพระชนของเจ้านายชั้นสูงนะคะเป็นการยึดถือสืบทอดต่อกันมาตามโบราณราชประเพณีค่ะแต่เดิมนั้นก็มีรากฐานมาจากคติสมมุติเทพซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระกรุณาธิคุณและเป็นการเทิดทูนพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยณเขาพระสุเมนซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งแดนทิพย์ในคติไตรภูมิค่ะถือเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมราชสำนักที่ผสมผสานหลักพระพุทธศาสนาเข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างวิจิตรและลึกซึ้งนะคะพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันมิได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นแต่เป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่กับผู้ที่ล่วงลับเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะและบัดนี้เจ้าพนักงาน

ได้นิมนต์พระสงฆ์ชุดต่อไปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ค่ะ

พระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์อีกชุดหนึ่งนะคะซึ่งในวันนี้มีพระสงฆ์ที่นิมนต์มาสดับปกรณ์ในการพระราชพิธีในวันนี้47รูปแบ่งเป็นชุดๆโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์11รูปแรกนะคะจากนั้นก็นิมนต์ขึ้นยังพระที่นั่งอีกคราวละ12รูปเป็นจำนวน3เที่ยวด้วยกันค่ะ

0: ยะธัมมิโนอุปจิตวานิรุจฉันติเตสังอุปสัมโมสุข
1: สิบสองรูปที่ขึ้นสดับปกรณ์ในเที่ยวนี้นะคะได้แก่พระธรรมวชิรสุนทรวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรีพระธรรมวชิรปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิรยานวิสิทธิ์วัดปทุมวนารามพระเทพวชิรสุนทรวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระเทพวชิรนันทาภรณ์วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีพระเทพวชิรวิสุทธิ์วัดพัชรกิติยาภารามจังหวัดหนองบัวลำพูพระเทพวชิรธรรมาจารย์วัดประยูนธรรมารามจังหวัดปทุมธานีพระเทพวชิรานุวัฒน์วัดชัยพฤกษมาลาพระราชวชิรรังสีวัดหนังพระราชสิริวชิรรังสีวัดชิมนวรารามจังหวัดปทุมธานีพระราชวชิรพัทราจารย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระราชวชิรดิลกวัดนรนาถสุนทริยการาม

สำหรับการสดับปกรณ์นั้นนะคะเป็นคำศัพท์ที่ใช้กับพระบรมศพพระศพพระบรมอัฐิพระอัฐิสำหรับบุคคลโดยทั่วไปก็คือคำว่าวังสุกุลค่ะแต่หากพิจารณาจากการเขียนคำนี้ทั้งในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตพบว่ามีความหมายคือปกรณ์ทั้ง7หรือพระอภิธรรม7คัมภีร์ซึ่งประกอบด้วยสังคณีวิพังธาตุกถาปุคคลบัญญัติกถาวัตถุยมกะและปัฏฐานะดังนั้นทั้งบังสุกุลและสดับปกรณ์จึงมีที่มาต่างกันกล่าวคือบังสุกุลเป็นการบำเพ็ญกุศลด้วยการชักผ้าหรือทอดผ้าบังสุกุลส่วนสดับปกรณ์นั้นหมายถึงการสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับค่ะซึ่งในงานพระราชพิธีพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมทำนองหลวงซึ่งมี7คัมภีร์

จ้าพนักงานได้ทำการทอดพระภูษาโยงมายังอาสงฆ์อีกครั้งหนึ่งนะคะพระภูษาโยงก็คือผ้าที่โยงจากพระโกศพระบรมศพหรือพระศพไปยังอาสงฆ์โดยมีเสาบัวรองรับซึ่งถือเป็นสายที่หนึ่งที่เห็นอยู่นี้นะคะเจ้าพนักงานก็จะเชื่อมพระภูษาโยงสายที่หนึ่งเข้ากับพระภูษาโยงอีกหนึ่งสำรับหรือสายที่สองซึ่งวางอยู่บนพานทองสองชั้นต้นอาสงฆ์สำหรับทรงทอดผ้าถวายพระสงฆ์สดับปกรณ์ค่ะ

ทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์อีกชุดหนึ่งนะคะซึ่งจุดประสงค์ของการถวายผ้าไตรจีวรนะคะก็เพื่อให้พระภิกษุหมดภาระในการแสวงหาผ้านุ่งห่มไม่ต้องกังวลใจมีเวลาปฏิบัติธรรมอย่างเพียงพอและเป็นการช่วยให้พระภิกษุมีผ้านุ่งห่มป้องกันเหลือบยุงบำบัดความหนาวป้องกันความร้อนป้องกันไม่ให้ป่วยไข้ค่ะเพราะว่าร้อนและหนาวจนเกินไปและในสมัยพุทธกาลนะคะพระภิกษุจะใช้รักษาสุขภาพอนามัยคือใช้ชายจีวรกรองน้ำดื่มเมื่อถึงคราวจำเป็นค่ะ

เราจะได้เห็นขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามสืบเนื่องมาจากสิ่งที่ได้ปฏิบัติมาตามโบราณราชประเพณีนะคะในการพระราชพิธีต่างๆอย่างที่เวลามีการถ่ายทอดสดก็จะได้เรียนรู้เรื่องขนบจารีตประเพณีในสำนักพระราชวังรวมไปถึงในการพระพุทธศาสนาที่พระสงฆ์ได้รับนิมนต์มาในการพระราชพิธีด้วยนะคะ

ทรงทอดผ้าไตรและพระสงฆ์สดับปกรณ์จนครบทั้ง47รูปแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยา

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะนี่ก็คือการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ถ่ายทอดการพระราชพิธีทั้ง2วันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวานครบ15วันจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ซึ่งการพระราชพิธีก็จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเช่นเดียวกันนะคะก็คือช่วงค่ำของวันที่25มิถุนายนและมีพระราชพิธีในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่26มิถุนายนซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะได้ถ่ายทอดสดพระราชกรณียกิจให้ได้รับชมกันต่อไป
1: คุณผู้ชมคะสำหรับการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันนี้นะคะถึงช่วงสุดท้ายโดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยผู้บรรยายภาษาไทยค่ะคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณปิยณีเทียมอัมพรและดิฉันธนสรอมตยกุลรวมทั้งผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ

0: ปกป้องเป็นอะไรไหม
1: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
4: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
5: สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
6: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าคิว
7: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวนเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ไปท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
5: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพ่อเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
5: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือรุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป
8: กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซล

Cellular Respiration ครับเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะครับประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cyste ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็นaerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration ค่ะ aerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1 glycolysis ค่ะ2 pyruvate oxidation 3 krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะกระบวนการ glycolysis นะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะ final product ของกระบวนการ glycolysis นะคะได้pyruvate นะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1 นะครับเป็นขั้นตอนในการเตรียม G3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2นะครับเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3P นะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าpyruvate oxidation ค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่ matrix ค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคลไซน์ A นะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือ pyruvate ส่วนสารที่เป็น final product นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่ matrix เช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคไซน์ A นะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคไซน์ A ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycle ได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะFADH 2นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH 2ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียนะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1 นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH 2นะคะการเปลี่ยนแปลงครับจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการ pyruvate oxidation นะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะ
งานวิจัยปัจจุบันนะครับพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวตนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะเซทัลดีไฮด์นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือ lactic acid เนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไรซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2 ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีไพรูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้ได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADHนะคะเรามาดูนะคะว่าชอยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะ
และ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะครับเพราะฉะนั้น

ข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการเซลลูลาร์เรสไพเรชั่นนะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1แอโรบิกเรสไพเรชั่นใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1ไกลโคไรซิส2ไพรูเวตออกซิเดชั่น3เครบส์ไซเคิลและ4อิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนค่ะ2ค่ะแอนแอโรบิกเรสไพเรชั่นนะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น1แอลกอฮอล์เฟอร์เมนเทชัน2แลคติกแอซิดเฟอร์เมนเทชันเรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการแอโรบิกเรสไพเรชั่นและแอนแอโรบิกเรสไพเรชั่นนะคะมีการใช้กระบวนการไกลโคไรซิสค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะข้อสอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: น้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอนเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้น้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเรา จับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ข่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: ค่อยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: บักจอยไปกันเถอะ
4: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
6: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
4: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้ข่อยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยไปไปด้วย
2: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
7: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
2: ๆดีเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
2: ดีมากเลย
7: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

0: boys.
1: Yeah. Charlie, how do you feel about gang violence?
2: I think it's pointless and unnecessary. Yeah, it's just stupid, a waste of time, because we should be positive and young, but I don't think that's going to happen.
3: I think everyone understands the idea of the Big Brother diary room now, for example, YouTube, things like that. They're watching this stuff all the time. And so I think it's a medium they understand and it engages them.
0: Why do you think people join gangs? What is your
2: opinion? I think mostly for reputation and to kind of like stick together, because, you know, there's like bear gangs and kind of like, you know, if one's going to fight, then they're all going to jump in. You all have each other's backs, your buddies.
4: When you actually hand a camera to a child and you get them to develop their thinking and to create an image which reflects their beliefs, and they're also, if they're working in teams, they're having to talk collectively.
5: Gun crime now these days, isn't it? It's a big problem.
6: Yeah.
5: Like, what can we do about it?
6: It's
5: what can Gordon Brown do about it?
6: No, nothing.
5: This is the gun culture now, isn't it?
6: Personally, yeah, I don't think there's no need to shoot someone. Yeah. Like you got to look at the bigger picture. Yeah? That is someone's son or daughter, yeah? And then some other kid is just taking their life, and you got no right to be taking someone else's life, especially with a gun. Like, a knife is one thing, but a gun, yeah? There's really no need for that. Like,
5: even a knife is very lethal as well.
3: I hope that the students will learn or get the chance to examine some assumptions they may make and examine some behaviours they might get involved in without really thinking about the consequences or why they behave in a certain way. That's one of the big things I'm hoping they're going to get out of this.
5: Poverty is a big issue as well. Like, there's not enough jobs out there for people to work and get off the streets. So they'll think of the easier solution. They'll be thinking,
7: the only way I can make money is drugs. And to get drugs, you have to be in a gang or something.
6: This is not the slums, yeah. But this is the South East London. It's nothing special, yeah. So the government's thinking, well, I don't really care about that little part. Like, looking at the posher areas of London, just keeping them all happy, the people with more wealthy and more money and stuff. And Danny's like, don't really, like, let them kill themselves if that's what they want to do. He's not really paying much attention.
8: But even if these projects help young people to think carefully about their opinions, can they actually make a difference to their lives?
3: I think the level, again, of reflection and the way that some of the students have been able to articulate their feelings and their viewpoints on it has been fantastic. And I think we've had some great discussions that everyone's learnt from.
9: Has anyone ever seen someone using a kind of weapon or any kind of weapon in an incident outside on the estate or anywhere? Let's just see, let's have a look how many hands. So that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. That's a lot of people who have witnessed a crime where someone's used a weapon.
10: I think one of the real concerns that we have about youth crime and youth crime with respect to violence is that there's no doubt that the age at which some young people are now involved is much younger than it was. If you look at some of the victims of knife crime, if you look at some of the victims of gun crime, they are much younger than they were even just a few years ago.
11: I think one of the problems as well is that some of the young people that are in them areas that have gang activity going on, negative gang activity, some of them have brothers or sisters or people older that are involved in it as well. So they might see that as a role model to them. So they might know what the right thing is to do, but because they see someone, maybe their brother or someone, maybe a friend doing that they really look up to, they will still choose to take that road instead of knowing what the right thing is to do.
12: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
13: การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะครับถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1 นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2 นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน ex นะคะ exocytosis นะคะ ex out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองค่ะกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือ phagocytosis นะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะ pinocytosis นะคะแตกต่างจาก phagocytosis ตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะ receptor mediated endocytosis นะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซพเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของแพสซีฟทรานสปอร์ตนั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1 นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2 นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นยังคะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะเต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะ ย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะก็จะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1 นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะเต่งนะคะส่วนไอโซเป็นไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

ำหรับวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็จะกำหนดโดยตัวครูว่าจะสอนอะไรตัวดิฉันเองเนี่ยนอกจากกำหนดโดยตัวผู้สอนเองแล้วก็มาจากนักเรียนด้วยเราจะมีการดูว่าเขาชอบอะไรแล้วก็เอามารวมประสานกันว่ามันน่าจะเป็นสิ่งนี้นะที่เราจะต้องสอนให้เขานอกจากจะสอนให้สนุกแล้วควรจะได้รับความรู้แฝงไปด้วยแล้วเขาจะไปแตกอีกทีนึงเมื่อเขาโตขึ้นไปลงลึกไปในวิชาต่างๆที่เขาเรียน

0: สำหรับการนำเข้าสู่บทเรียนในเรื่องนี้เราก็นำตัวอย่างของผลงานเดินมาเลยมาให้เขาดูทีละกลุ่มทีละกลุ่มพอเด็กดูแล้วเนี่ยเด็กเห็นปุ๊บเนี่ยคำถามมันจะออกมาเลยอะไรทำไมมีชีวิตไหมมันคืออะไรเด็กตื่นตัวที่จะเรียนรับรู้แล้วนะเกิดการเรียนรู้อยากรู้แหละอยากเรียนวันนี้เราก็จะมาทำงานประดิษฐ์เชิงวิทยาศาสตร์นักเรียนก็จะได้ความรู้ว่าทำไมงานประดิษฐ์ชิ้นนี้มันถึงวิ่งได้นะคะเหมือนสิ่งมีชีวิตงานประดิษฐ์ชิ้นนี้นะคะมันเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของหลักการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงเราก็จะมาสอดแทรกให้เด็กรู้ว่ามันเป็นทฤษฎีเรื่องการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงเราก็สอดแทรกแม้กระทั่งผู้ที่เป็นคนค้นพบทฤษฎีนี้เด็กก็จะมีตอบคำถามถูกและไม่ถูกเรื่องปกติเราจะไม่ว่าเด็กเลยถือว่าเด็กเนี่ยได้คิดแล้วทฤษฎีอันนี้ก็นำไปสู่ในเรื่องของการประดิษฐ์ของเล่น
1: เขาบอกว่าเมื่อรถออกตัวกระทันหันคนก็จะเอนตัวไปข้างหลังเมื่อรถหยุดกระทันหันคนก็จะเอนตัวไปข้างหน้ามันก็จะเหมือนอะไรคะของเล่นชิ้นนี้แหละ
0: ประโยชน์ในการที่เราดึงวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาสอดแทรกในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีมันมีประโยชน์มากเลยอย่างน้อยๆเนี่ยเด็กได้รับความรู้พื้นฐานไปแล้วแล้วเด็กประดิษฐ์ชิ้นงานขึ้นนี้ไม่ได้เด็กสามารถตอบคำถามได้ว่ามันกิ้งไปทุกๆเนี่ยมันกิ้งเพราะอะไรมันเกิดจากอะไร
1: ต่อไปเป็นขั้นตอนที่เราจะทำตัวดักแด้นักเรียนดูนะคะใครรู้จักแผ่นนี้บ้างเขาบอกว่าให้ร่างแบบรูปสี่เหลี่ยมลงบนแผ่นฟอยล์นักเรียนลองมองแบบที่เราจะร่างบนรูปใช้ดินสอร่าง

เด็กเล็กๆเนี่ยเราทำแบบให้เลยกำหนดขนาดว่าในการตัดแผ่นฟอยล์ต้องตัดประมาณเท่าไหร่เนื่องจากว่าแผ่นฟอยล์เป็นวัสดุที่ใหม่สำหรับเด็กในวัยนี้ถ้าเกิดการเรียนรู้งั้นวิธีให้ง่ายคือหนึ่งกำหนดแบบนะคะเด็กก็จะใช้กล้ามเนื้อมือและขีดลงไปเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ตัดตัดดูท่านยานนท์มองเห็นไหมตาเธอยังเป็นตาเด็กๆอยู่อ้าวเสร็จไต่ไปไหนนี่เลยเก่งมากแล้วเรียงด้วยนะคะคุณค่ะตัดเลยค่ะลูกตัดเลยเสร็จจากการตัดเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นม้วนทักษะเรื่องการม้วนขั้นต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนของการม้วนเหมือนกับการม้วนโรตีดูนะคะนักเรียนเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยเว้นระยะประมาณ1เซนนะคะ1เซนก็ประมาณ1ข้อนิ้วนิ้วอะไรนิ้วชี้ของนักเรียนนั่นแหละนะคะเหตุผลที่ต้องเว้นไว้เพราะว่าเราเนี่ยต้องเอาไว้ปิดเหมือนกับเวลาที่เราซื้อโรตีมาปุ๊บพอเสร็จแล้วเขาจะปิดหัวปิดท้ายใช่ไหมคะเราจะปิดด้านหนึ่งก่อนอ่ะดูก่อนนะลูกตั้งใจดูเลยเห็นไหมคะม้วนและม้วนเห็นไหมม้วนไปเรื่อยๆนะพอม้วนปุ๊บก็ติดสก๊อตเทป

0: เสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนต้องปิดตรงไหนตรงนี้ก็สำคัญเป็นรายละเอียดที่เราจะให้เด็กเขาเป็นคนช่างสังเกตกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเด็กต้องช่างสังเกตด้วยเด็กก็จะตอบคำถามเรา
1: เราต้องปิดด้านที่เป็นรอยต่อก่อนพอม้วนไปมันจะเป็นรอยต่อระหว่างกระดาษฟอยล์ด้านบนและด้านล่างเราพับด้านนั้นก่อน

0: ว่า
1: คือถ้าพับอีกด้านหนึ่งลงมาแล้วพับด้านรอยต่อไปตรงรอยต่อตรงนั้นบางทีมันอาจจะปริออกทำให้ลูกแก้วออกมา
2: ที่สุดเราก็จะเฉลยให้ฟังว่าให้ปิดด้านที่เป็นตะเข็บก่อนเป็นรอยต่อก่อนเพราะเหตุผลใดคำตอบทุกคำตอบที่เราพูดกับเด็กเนี่ยจะต้องมีเหตุและผล
3: ถ้าเราไปพับด้านรอยต่อทีหลังปุ๊บไม่มีอะไรบังคับอยู่เลยเพราะเราไม่ได้ทากาวด้านนั้นเลยใช่ไหมคะเป็นไงเลยคะแล้วเล่นไปทำไม
2: หลุดม้วนแล้วก็จะต้องมีวิธีการทำยังไงที่จะดึงตัวท่อออกเด็กก็จะตอบคำถามเราต่างๆนานาชวนให้เขาคิดบางคนก็บอกดึงออกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนใจร้อนเราก็จะเห็นเลยภาพรวมเลยก็จะถอดออกก่อนมันก็จะเกิดปัญหาเด็กก็จะเรียนรู้ว่าเกิดปัญหานี้เราจะทำยังไงซึ่งเราก็จะแก้เป็นเรื่องๆไปกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้จริงๆเลย
3: ขั้นตอนนี้การดึงท่อออกเนี่ยต้องเบาที่สุดเลยนะคะเหมือนกับเราเนี่ยมีน้องเล็กๆแล้วคุณแม่ทดลองให้เราอุ้มน้องต้องเบาที่สุดเลยนะคะเพราะว่าถ้าหนักปุ๊บมันจะทำไมขาดนักเรียนดูรูปเนี่ยเหมือนเขาจับแน่นนะเหมือนรูปภาพในนี้จับแน่นแต่จริงๆแล้วแน่นไหม
4: เบา
3: เบา

นี่ปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วอ่ะเห็นไหมแล้วก็ทำไมนี่เห็นไหมพอถอดออกมาปุ๊บแล้วเนี่ยก็จะมีการจับยังไงต้องใจเย็นอีกแหละเบาๆเป็นยังไงค่อยๆเป็นยังไงแล้วนำลูกแก้วใส่ไปการนำลูกแก้วใส่ไปเนี่ยขั้นตอนนี้ก็สำคัญมากเพราะว่าต้องมีเทคนิคเหตุผลที่ให้ลูกแก้วอยู่ห่างจากปากทรงกระบอก1เซนติเมตรเพื่อให้เป็นที่รองสำหรับในการพับปิดค่ะหลังจากที่เราพับเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกแก้วจะไปอยู่ส่วนไหนก็ได้แล้วดูนะคะต้องแน่นนะคะไม่แน่นมันเวลาเล่นๆไปมันก็ทำไมกระเด็นออกมาเลยลูกแก้วท้องแตกเลย

0: ไม่เละไม่เละอ่ะกด
1: ดีของเขายังไม่เละ
0: ไปใส่กระป๋องแล้วก็ยาวของไหนขยายให้คุณดูก่อนไม่ใช่ยิ้มให้มันด้วยตัวหัวไหมอ่ะ
2: ค
0: ่
2: ะกด
0: กดให้หมด
1: อาจารย์ได้เป็นไหน
0: เออยิ้มเยอะๆได้เป็นเยอะๆขอยิ้มกระป๋องยิ้มยิ้มขย่าวยิ้มไม่ด้วยถ้ายิ้มไม่เป็นนี่ทำหน้าแจ่มเลย
3: เมื่อได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะแนะนำว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะทำให้มันสวยงามเป็นตัวดักแด้ได้ทำอย่างไร
0: ไปทำเอาออกมาก็ได้แล้วก็ปิดใหม่แล้วก็ทำดูใหม
1: ่ม
0: ัน
1: ส
0: ั่
1: น
0: ก็ถือว่าออก
3: ขั้นตอนต่อไปเนี่ยทำบ้านให้ดักแด้อยู่ที่อยู่หรือบ้านของดักแด้แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะเราสะท้อนให้เห็นเลยบางคนเนี่ยจะมีความรักในธรรมชาติที่อยู่ของดักแด้เขาก็จะเป็นต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยบางคนชอบทะเลก็จะเป็นเหมือนทะเลอันนี้เป็นจุดประกายเด็กให้คิดสร้างสรรค์คิดนอกกรอบซึ่งเป็นความรู้สึกว่าเออเราสอนไปแล้วนะสิ่ง

ะท้อนกลับมาเนี่ยเราเห็นชัดเลยว่าเด็กเกิดองค์ความรู้และประมวลใช้ในงานนี้ได้นักเรียนเนี่ยได้ทำเสร็จไปแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยจะหวงแหนสิ่งนี้มากอยากนำกลับเอาไปบ้านเพื่อไปให้พ่อแม่ดูและสิ่งที่เรารับรู้คือวิธีการของเขาเนี่ยเขาจะเรียนแบบเราว่าเขาจะไปโชว์ให้เพื่อนดูหรือให้ครูประจำชั้นดูให้พ่อแม่ดูเนี่ยเขาจะทำเหมือนกับครูเพื่อเขาจะได้ทายปัญหาว่ามันมีชีวิตไม่มีชีวิตมันคืออะไรเกิดความตื่นเต้นตรงนี้ก็สำคัญแสดงว่าเด็กรับองค์ความรู้ที่เราถ่ายทอดไปให้เขาแล้วแล้วเขาสามารถอธิบายต่อได้ว่ามันไม่มีชีวิตนะมันเกิดจากอะไรแล้วข้างในมันมีอะไรบ้างซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจว่าเขาสามารถรับความรู้จากครูแล้วเอาไปใช้ได้จริง

สิ่งที่คาดและมุ่งหวังที่จะเกิดให้เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนรู้ที่เราสอนเด็กเนี่ยดับแรกเลยอยากให้เด็กๆมีความสุขสุขที่อยากจะเรียนสุขที่ได้มาอยู่ร่วมกันทำงานในห้องนี้แล้วก็สุขที่จะได้รับความรู้แล้วนำความรู้นั้นน่ะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงแล้วก็ไปประมวลความรู้ในวิชาอื่นๆ

0: โรงเรียนบ้านหนองขนาดอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีและบริเวณใกล้เคียงมีพื้นที่เป็นดินดานและเป็นดินทรายเสื่อมคุณภาพปลูกผักไม่เจริญงอกงามคุณครูสมหวังสุขพ่วงจึงแก้ปัญหาโดยการสอนให้นักเรียนปลูกผักในตะกร้าสารแทนการปลูกบนดินตามปกติ
1: ปัญหาการปลูกพืชผักในโรงเรียนของเรามีปัญหามากโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับพื้นดินที่เราเห็นอยู่ในโรงเรียนเนี่ยนะมันมีสภาพที่ไม่เหมาะสมในการปลูกเลยมันเป็นยังไงที่ว่าไม่เหมาะสมไหนใครรู
2: ้ดินเสื่อมคุณภาพค่ะ
1: ดินเสื่อมคุณภาพเป็นยังไงเสื่อมยังไง
2: เป็นดินทรายน้ำซับค่ะ
1: มีอีกไหมข้อเสียของพื้นที่ปลูกที่โรงเรียนเรา
2: ปลูกผักไม่เจริญงอกงาม
1: ในเมื่อปลูกกับพื้นดินไม่ได้ปลูกแล้วมันไม่งามก็ต้องหาวิธีพวกเธออยากปลูกให้ได้ผลใช่ไหมล่ะปลูกกับพื้นดินก็ปลูกไม่ค่อยได้แต่จะให้ได้ผลดีมันต้องหาวิธีถ้าเธอสังเกตเห็นว่าเห็นที่เห็นเนี่ยที่บนโต๊ะเนี่ยอันนี้เป็นภาชนะสำหรับใช้ใส่ดินปลูกพืชผักรุ่นพี่พวกเธอพวกเธอหลายปีอ่ะ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยเขาเคยทดลองมาแล้วทดลองเปรียบเทียบแล้วก็สรุปออกมาว่าสามารถจะใช้ใส่ดินปลูกพืชผักได้งามมีนักเรียนคนไหนรู้บ้างว่าปลูกผักในตะกร้าได้งามเนี่ยมันงามเพราะสาเหตุ

0: อะไรอ้าว
1: เพราะว่ามันพรวนดินง่าย
0: มันพรวนดินง่ายพรวนดินนี่เขาทำยังไงพรวนดินเนี่ย
1: บีบ
0: อ๋อบีบอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อแค่นี้ดินมันก็เคลื่อนไหวแล้วใช่นี่แหละนะบีบอย่างเงี้ยแล้วดูที่มีขนาดใหญ่เล็กเยอะแยะรวมทั้งขนาดใหญ่เบลอเลยก็มีอย่างลูกเล็กๆเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้ไม่ใช่เอามาใส่ขยะมาใส่อะไรเนี่ยนะอันนี้ใช้สำหรับเพาะกล้าพอโตขึ้นมาหน่อยก็สำหรับไว้ปลูกผักรากตื้นตะกร้าที่ครูว่าเนี่ยนะน้ำหนักเบามากอ่ะนักเรียนลองดูที่ลองไปดูที่มันเบาจริงไหมลองแจกไปคนละใบว่าไงน้องสุนทรสงสัยไง
1: ตะกร้าของคุณครูนี้คุณครูใช้วัสดุอะไร
0: โอ้ดีมากเลยเดี๋ยวคำถามเนี่ยดีมากเลยวัสดุชนิดนี้นะอันนี้ครูมีเศษวัสดุของมันให้ดูที่ครูถือเนี่ยก็จะเหมือนกับที่พวกเธอนะแต่อันนั้นสารแล้วอันนี้เป็นเส้นวัสดุอันนี้เขาเรียกสายรัดพลาสติกนะเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่เขารีไซเคิลขึ้นมาใหม่นะคือเอาเศษพลาสติกเนี่ยไปหลอมใหม่แต่มันมีความคงทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศแสงแดดเนี่ยนะสังเกตได้ว่าตะกร้าทุกใบเนี่ยเท่ากันหมดเลยถ้าขนาดนี้ก็ขนาดซีลิคก็จะเท่าหมดเลยทำไมมันถึงเท่าเธอรู้ไหมมันต้องมีแบบสำหรับบังคับให้เท่าเดี๋ยวครูจะให้เธอดูแบบเนี่ยจะใช้ไม้หรือใช้โลหะอะไรก็ได้ทำแต่ไม้เศษไม้มันหาง่ายเนี่ยเอามาตอกเป็นแบบให้ก้นของมันได้แคบก้นอันนี้ก้นข้างบนนี้ต้องพูดว่าก้นมันก้นตะกร้าเนี่ยนะส่วนปากกว้างเพราะสารเสร็จก็ถอดออกมาเนี่ยมันก็ถอดง่ายนะประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าสำหรับคนโตนะถ้าคนไวๆเนี่ยครึ่งชั่วโมงทำนานะครึ่งชั่วโมงได้ไปแต่พวกเธอเดี๋ยวต้องลองไปสารกันดูนักเรียนดูสิดูลักษณะตะกร้าเนี่ยนะความสูงของตะกร้าเนี่ยมันประมาณ20เซนเนี่ยดูเนี่ยนะถ้าจะเลือกปลูกพืชผักน่าจะเหมาะสำหรับปลูกอะไรได้บ้างลองคิดจะปลูกอะไรได้บ้างน้องพีว่าไง
2: ถ
0: ั
2: ่วงอกครับ
0: ถั่วงอกทำไมล่ะทำไมเลือกปลูกถั่วงอก
2: มันได้ผลผล
0: ิ
2: ตคร
0: ับอ๋อถั่วงอกอายุมันสั้นนะมันแค่มันงอกมาแค่4วันเองมีอย่างอื่นไหมปลูกอย่างอื่นได้อีกไหม
1: ผักชีค่ะ
0: ผักชีทำไมถึงเลือกปลูกผักชีล่ะ
1: ปลูกง่ายโตเร
0: ็
1: ว
0: ค่ะอ๋อแค่เอาอะไรเอาเม็ดมันเพาะเท่านั้นใช่ไหมง่ายผักชีมีอีกไหมปลูกอะไรดีปลูกกุยช่ายทำไมถึงปลูกกุยช่ายล่ะ
3: เพราะว่ากุยช่ายปลูกหนึ่งครั้งได้ผลผลิตมากค่ะ
0: มันมากยังไงหนูลองอธิบายที่อธิบายที่
3: เราตัดกุยช่ายไปใช้ใช่ไหมคะแล้วก็พอเราตัดไปปุ๊บมันก็จะงอกขึ้นมา
0: อ๋อแสดงว่าปลูกครั้งเดียวตัดได้เรื่อยๆอันนี้ถือว่าลงทุนต่ำได้ผลผลิตสูงจริงอย่างเขาว่าอ้าวเธอเสนอกันมาหลายอย่างนะมีถั่วงอกมีผักชีมีหอมแบงมีกุยช่ายเรามาโหวตกันดีไหม
3: ดีค่ะ
0: ว่าวันนี้เราจะไปปลูกอะไรกันดีเอาเสียงส่วนใหญ่นะลองปลูกมันเหมือนกันจะได้ผลผลิตทิ้งเยอะสรุปแล้วว่าวันนี้เราจะไปปลูกผักกุยช่ายอยากสารมันได้เลยอยากสารไหม
4: อยาก
0: ตอนนี้ครูได้เตรียมแบบไว้เรียบร้อยแล้วปลูกเนี่ยก็ต้องรู้วิธีปลูกจะปลูกให้มันได้ผลเดี๋ยวครูจะไปสาธิตให้สำหรับขั้นตอนการสานตะกร้าเนี่ยอันดับแรกก็จะตัดเส้นสายรัดพลาสติกเนี่ยเพื่อจะทำแนวตั้งนี้เราจะใช้ทั้งหมดเนี่ย16เส้นด้านละ8 2ด้านก็เป็น16ทุกเส้นเนี่ยจะยาวเท่ากันพอสานแนวตั้งเสร็จก็เป็นแนวนอนจะมีทั้งหมด13รอบรอบที่1ถึงรอบที่12เนี่ยจะชั้นเดียวทำแค่ชั้นเดียวส่วนรอบที่13ใช้2ชั้นเพื่อไม่ให้ปากตะกร้าเนี่ยหลุดต้องเป็น2ชั้นหลังจากนั้นก็จะทำขอบก็คือใช้สายรัดพลาสติกมาผ่าซี่เข้าแล้วก็เอามาพันทำขอบก็คือแบบไลน์คัตเหมือนกันก็จะมีขั้นตอนอย่างนี้นะครับ

0: เมื่อ10ปีที่แล้วนะผมได้นำกุยช่ายจากเพื่อนประมาณสัก20ต้นได้ก็ให้เด็กปลูกในถุงในถุงนมเนี่ยใส่ถุงนมปลูกใส่ถุงนมคราวนี้ถุงนมมันแคบนิดเดียวคราวนี้ก็เผอิญผมเจองานสารภาชนะจากสายรัดพลาสติกเนี่ยผมเจอนะเขามีคนที่ก็ประดิษฐ์เป็นรูปตะกร้านี่แหละขายแต่ก็มีลวดลายต่างๆมีลวดลายนะมีสีขาวสีแดงสีดำเนี่ยเราก็เอ๊ะน่าจะลองปรับให้มันมีลักษณะเหมือนกระถางที่เราปลูกต้นไม้คือก้นเล็กปากบานเวลาตั้งให้มันชิดกันการที่ตั้งชิดเนี่ยแสงแดดมันจะไม่เผาถึงข้างล่างเราก็ใช้สารให้เป็นเหลี่ยมอย่างที่เด็กสารแล้วปากตะกร้านี่จะเป็นเหลี่ยมแล้วเอามาชนกันสารเนี่ยเป็นลายขัดลายขัดอัตนายก1คม1เนี่ยสารให้มันมีรูปแบบที่เหมาะกับผักแต่ละชนิดเหมาะกับการเคลื่อนย้ายพวกเราเดี๋ยวเราไปใส่ปุ๋ยหมักในสวนป่านะปุ๋ยหมักในสวนป่าเนี่ยเกิดจากใบไม้ทับถมกันแล้วก็มีดินบ้างอะไรบ้างที่เราหมักไว้เนี่ยหมักไว้ประมาณ 2-3 เดือนแล้วอันนี้วิธีการขยายนั่นเดียวนะต้องค่อยๆผักกุยช่ายเนี่ยต้นเขาจะหักง่ายเขาจะมีเง่าอยู่ใต้ดินถ้าอยู่ในตะกร้ามีวิธีนั่นเนี่ยเนี่ยค่อยๆขย่าออกมาเห็นไหมตะกร้าเรามาดีตรงเนี้ยขย่ามาตั้งไว้เห็นนะตั้งไว้จากนั้นค่อยๆขย่าดินออกนะดินตรงนี้เดี๋ยวกลับไปใช้ได้นะเนี่ยนะขย่าย้ายหักนะก็จะเจอเห็นไหมเง่าเขาจะแก่เกินเนี่ยนะเงาจะแก่เกินมีเงานี่คือส่วนของลำต้นตรงนี้นะเราก็ตัดออกนี่แก่เกินแล้วเห็นนะมันก็จะเป็นคู่แล้วก็จับย้ายหักนะถ้าหักเดี๋ยวต้นมันจะหักเนี่ยค่อยๆปลูกฝังลงไปปลูกเสร็จหรือยังนักเรียน
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: ง่ายไหมเนี่ย

0: นักเรียนครับเป็นไงตอนนี้ผลงานของพวกเราผักรุ่นแรกที่เราปลูกกันเป็นไง
1: งาม
0: งามมากเลยเนี่ยงามมากที่เราปลูกเนี่ยนะแล้วยังมีรุ่นหลังๆที่เราปลูกไว้หลังอาคารนี่ก็เยอะแยะนะมีเยอะ
2: คะหนูว่าเอาไปจำหน่ายที่ตลาดดีไหมคะพวกหนูจะได้รายได้เพิ่ม
0: อ๋ออยากมีรายได้นะเอ๊ะถ้าขายเราได้ตั้งราคากันไหมว่าจะขายสักเท่าไหร่เนี่ย
2: ตัดไปขายต้นกอละ2บาท
0: อ๋อตัดเอาไปขายใช่ไหมตัดเอาไว้เดี๋ยวมันจะได้ทำไมนะ
2: แตกใหม
0: ่อ๋อตกลงว่าของที่เหลือจากใช้ในอาหารกลางวันแล้วก็จะไปขายกันดูนะพวกเราเห็นด้วยไหม
1: เห็นด้วย
0: อ่านไปขายเป็นรายได้ระหว่างเรียนไงเอาตกลงว่าเราจะไปขายกัน
3: หลังจากที่นักเรียนช่วยกันปลูกผักกุยช่ายในตะกร้าก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวนำไปขายเพื่อสร้างรายได้จึงนำไปจำหน่ายในตลาดสด
4: ค่ะป้าสันธิค่ะจากโรงเรียนบ้านนกขนาค่ะ
5: พี่หนูว่าที่พวกเราไปขายของกันเนี่ยรวมกำไรแล้วอ่ะเราได้กำไรน้อยมากเลย
6: ใช่พี่ก็ว่ามันได้กำไรน้อยนะพี่ว่าตอนที่พี่ไปขายกุยช่ายใช่ไหมพี่เห็นคนเขาขายข้าวเกียบปากหม้อพี่ว่าเราน่าจะเอาไส้กุยช่ายไปใส่แทนไส้ข้าวเกียบปากหม้อคือว่าดีไหม
7: ดีเหมือนกันแหละเดี๋ยวเราว่าพวกเราไปปรึกษาคุณครูสมหวังกันไหม
8: คุณครูครับที่พวกผมไปขายของเนี่ยพวกผมว่าพวกผมได้กำไรน้อยพอดีที่พวกผมเดินผ่านพวกผมเห็นแม่ค้าเขาขายข้าวเกียบปากหม้อพวกผมก็คิดว่าเราจะเอาไส้กุยช่ายไปใส่แทนไส้ข้าวเกียบปากหม้อได้ไหม
9: จะคิดทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาใช่ไหม
10: ค่ะ
9: ทำยังไงกันคิดว่าจะทำยังไง
10: เอาแบบว่าทำแป้งหาสูตรแป้งค่ะมาละเลงแล้วก็ทำคล้ายๆกับหม้อค่ะแต่ว่าจะเหมือนแบบว่าตัวใหญ่ฝั่งเขาเกี่ยวกับหม
9: ้ออ๋อโอ้ครูแนะนำให้นักเรียนนะครูแล้วมีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ถ้าเธอคิดอยากจะทำงั้นนะลองให้มันแปลกกว่าที่อื่นเขา

0: อร่อยอะนะแล้วนี้เขาใช้ของอย่างดีอะแล้วเป็นทางที่เขาจะเน้นเรื่องของสารดีแก
1: ก็ลองมาขายบ่อยๆค่ะจะได้เป็นอาชีพเสริมแล้วก็แบบฝึกการทำงานของดี
2: ผมก็ดีใจมากที่ได้เรียนวิชานี้กับคุณครูสมหวังเพราะผมให้ผมได้รู้ว่าคุณสมบัติของตะกร้าเป็นอย่างไรปลูกพืชผักเป็นอย่างไรเราก็เอาพืชผักไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเราได้มีรายได้ระหว่างเรียน
3: ที่หนูเรียนวิชาเกษตรนะคะหนูก็ได้ประสบการณ์แล้วก็ทำให้หนูได้รายได้ระหว่างเรียนด้วยค่ะแล้วก็นำไปเอาเงินส่วนนี้ไปเรียนต่อ
4: เงินรายได้สะสมที่เป็นรายได้ที่เขาเกิดจากการสร้างงานอาชีพนะแล้วเขาสะสมเอาไว้คนเนี่ยเป็นหลักหลายๆพันก็มีเนี่ยนะผมยังคิดแล้วว่าถ้าเด็กนักเรียนในประเทศเราเนี่ยได้อาศัยวิธีการตรงนี้นะสอนให้เด็กได้มีประสบการณ์ในงานอาชีพแล้วก็ลองสะสมเป็นรายได้เอาไว้นะเด็กในประเทศไทยเราเนี่ยมีเป็น10ล้านคนถ้ามีรายได้สมมติว่ามีรายได้เกือบทุกคนได้เนี่ยนะประเทศเราคงมีเงินสะสมอยู่ในภาคเด็กเนี่ยมากมาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวัน

ครั้งที่1เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะ
เริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียร นั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับ
จำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมด้าจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลีย์กัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลีย์กัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลีย์ขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

ขอต้อนรับเข้าสู่การฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์ระหว่างประเทศวันนี้จะเป็นในหัวข้อเรื่องปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนซึ่งเป็นตอนที่3ของทั้งหมด5ตอนค่ะการฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองปีเคมีสากล2011ซึ่งประกาศโดยสหประชาชาติแต่เดิมการฝึกอบรมนี้จะจัดอยู่ในปี

0: พ.ศ. 2554แต่เนื่องด้วยอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดจึงได้เลื่อนมาเป็นเดือนมกราคมของปีนี้นะคะการฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระบรมธรรมของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีบริษัท TOT ประเทศไทยจำกัดมหาชนและ Mexican Center for Green Chemistry and Microscale Chemistry Iberoamericana University ประเทศเม็กซิโกค่ะนอกจากนี้แล้วการฝึกอบรมครั้งนี้ยังได้จัดอุปกรณ์สารเคมีส่งไปตามโรงเรียนปลายทางนะคะซึ่งสนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัทเมอร์กจำกัดค่ะวิทยากรจากทางประเทศเม็กซิโกนะคะได้แก่ Professor George Ibanezมาทาและลูปิต้าส่วนวิทยากรจากประเทศไทยนะคะได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญยืนดร.สุภกรบุญยืนค่ะและดร.ปาริชัดวนาลาภพัฒนาและดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.สุภวรรณตันตยานนท์ค่ะค่ะวันนี้จะเป็นการทดลอง2เรื่องด้วยกันนะคะแล้วก็ตอนท้ายก็จะเป็นการสาธิตการทดลองนะคะคุณครูก็คงจะต้องเตรียมตัวแล้วนะคะเราจะเป็นการทดลองที่3แล้วการทดลองที่4นะคะซึ่งเราได้แจกอุปกรณ์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้การทดลองของเรานี่จะใช้สารเคมีบางตัวซึ่งเป็นอันตรายนะคะความว่าเป็นอันตรายนี้ก็คือเป็นอันตรายระดับต่ำเท่าที่เราประเมินมาแล้วนะคะยังไงก็ตามไม่ว่าจะเป็นสารเคมีใดๆก็ขอให้คุณครูเนี่ยต้องให้ความระมัดระวังนะคะ เดี๋ยวระหว่างการทดลองเราจะบอกให้นะคะว่าตัวใดบ้างที่จะต้องระวังอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณครูทำตามเรานะคะอย่าเพิ่งทำก่อนนะคะ Good morning Professor George Martha and Lupita
1: We would like to ask to have a next slide, please. The one that says oxidation numbers. After that, one more. There we go. So it's a pleasure to be with you today again. And we're going to perform some experiments today that have to do with oxidation numbers. As you can see in the slide on your left-hand side,If two atoms share electrons, they form a covalent bond. If the electrons are completely removed from one atom to the next one, then we're talking about an ionic bond. Now, in a covalent molecule, how do we assign oxidation numbers? I'm sure that everybody knows how to do this. It's just a reminder. For example, if we have carbon dioxide, the first step is to realize that it's a molecule.And molecules are neutral. So the sum of oxidation states must be zero. In the second step, we have to assign the oxidation number of the most common element, that is oxygen, in the sense that we know that it normally works with a negative 2 oxidation state, except in some compounds like peroxides and superoxides.But normally in the oxides, it has a negative 2. So if we assign the negative 2 to both of the atoms, the oxygen atoms, then the third step says that it must be assigned a number of plus 4 to the carbon. So just reminding all of you, if we have a redox reaction like the one at the bottom, in which nitric acid reacts with hydrobromic acid,and bromine is produced plus nitric oxide plus water, then we can keep track of what happens to each element. And we can see that nothing happens to hydrogen, nothing happens to oxygen, but nitrogen is reduced from plus 5 to plus 2, and bromine is oxidized from negative 1

0: to zero.
1: ครับสำหรับรูปนี้นะครับ professor ก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับว่าอิเล็กตรอนของธาตุนะครับเมื่อถ้าเกิดว่า2ธาตุมาเกิดพันธะกันนะครับก็ถ้าเกิดว่ามี1อิเล็กตรอนหลุดไปให้อีกคนนึงเนี่ยก็จะเกิดเป็นไอออนขึ้นนะครับในภาพต่อมาด้านขวามือนะครับก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็คือมีคาร์บอน1อะตอมออกซิเจน2อะตอมสารประกอบโคเวเลนต์ตัวนี้มีสมบัติเป็นกลางไม่มีประจุบวกลบนะครับแต่ถ้าเราดูที่กรณีอะตอมของออกซิเจนเนี่ยจะพบว่าปกติออกซิเจนจะเป็นลบ2นะครับในกรณีที่ถัดมาก็คือคาร์บอนนะครับเมื่อออกซิเจน2ตัวเป็นลบ2คาร์บอนจึงเป็นบวก4นะครับหลังจากนั้นเมื่อมาติดตามสมการที่เกิดขึ้นนะครับไนตริกแอซิดบวกกับไฮโดรเจนโบรไมด์นะครับได้เป็นโบรมีนแล้วก็ไนโตรเจนมอนอกไซด์และน้ำนะครับเมื่อติดตามเลขออกซิเดชันของธาตุแต่ละตัวก็จะพบว่าไนโตรเจนจะเปลี่ยนเลขออกซิเดชันจากบวก5ไปเป็นบวก2นะครับในกรณีของโบรไมด์จะเปลี่ยนจากลบ1ไปเป็น Br2 ซึ่งเลขออกซิเดชันเป็น0นะครับกรณีของไฮโดรเจนกับออกซิเจนก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ
2: So this is actually an accounting activity. We are accounting where the electrons went. So we keep track of them in this way. In the following slide, we can see the definition of a redox reaction, and that's when we have a reaction that involves a net movement of electrons from one reactant to the other. There is a transfer of electron charge. A more precise definition would be a reaction in which we have changes in oxidation states. In this example, there is a zinc bar that is immersed in a copper sulfate solution. Because of the different activities of both of them that lead to a different electrochemical potential, we can see that zinc gives electrons to the copper 2 plus ions, and as a result, those ions deposit as copper atoms, and zinc 2 plus ions are released into the solution. So let's remember that when we talk about oxidation, we are talking about an electron loss, and a reduction is an electron gain.
3: จากสไลด์ที่แล้วนะคะซึ่งแสดงเรื่องเกี่ยวกับเลขออกซิเดชันนะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่จะใช้ในการศึกษาปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับปฏิกิริยา redox นะคะหรือว่าปฏิกิริยา reduction oxidation ซึ่งปฏิกิริยา redox เนี่ยเป็นปฏิกิริยาที่เกิดการถ่ายเทอิเล็กตรอนระหว่างสารที่เข้าทำปฏิกิริยากันนะคะตัวอย่างที่แสดงดังรูปเนี่ยเป็นแท่งซิงค์นะคะจุ่มอยู่ในสารลายของคอปเปอร์2บวกนะคะแล้วก็เกิดปฏิกิริยากันนะคะได้เป็นซิงค์2บวกไอออนแล้วก็เกิดเป็นโลหะทองแดงหรือคอปเปอร์ขึ้นมานะคะภาพที่เกิดขึ้นก็คือว่าซิงค์เนี่ยนะคะตัวของซิงค์เองเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะให้อิเล็กตรอนออกมาแล้วก็อิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มอบให้กับคอปเปอร์2บวกนะคะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นซิงค์2บวกแล้วก็คอปเปอร์0เมทัลนะคะซึ่งปฏิกิริยา redox เนี่ยเราสามารถแยกออกมาได้เป็น2ครึ่งปฏิกิริยาก็คือครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะซึ่งเกิดจากการที่สารตั้งต้นเนี่ยเกิดการสูญเสียอิเล็กตรอนซึ่งตามตัวอย่างนี้ก็คือซิงค์เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันให้ซิงค์2บวกแล้วก็อิเล็กตรอนออกมานะคะอีกครึ่งปฏิกิริยานึงก็คือครึ่งปฏิกิริยา reductionซึ่งในกรณีนี้สารตั้งรับอิเล็กตรอนเข้ามาตามตัวอย่างก็คือเป็นคอปเปอร์2บวกรับอิเล็กตรอนได้เป็นคอปเปอร์0เมทัลค่ะ
2: Let's now remember the definition of an oxidation number or oxidation state. By the way, these two terms are synonyms. And if you read the Journal of Chemical Education of this past month, I believe it was December of 2011, they have a nice discussion on this. But the end result is that they are synonyms. Please make sure that we never confuse this with the term valence, because the valence or valency of an atom is the number of bonds that it develops. It doesn't have anything to do with the oxidation number nor the oxidation state. But anyway, the oxidation number or oxidation state is equivalent to the charge that an atom would have in a compound if electrons were completely transferred. like in this case, if we have sodium sulfate and sodium release completely its electron to oxygen, and sulfur does the same, then oxygen would be negative, sulfur and sodium would be positive, and their corresponding numbers are

0: same with any compound, and you can see at the very bottom some either elements, ionic salts, covalent gases, covalent liquids, ions, metallic elements, or ions, compound ions.
1: ครับสำหรับรูปนี้ก็อธิบายถึงเลขออกซิเดชันนะครับซึ่งในตอนต้น professor ก็ได้เปรียบเทียบระหว่างเลขออกซิเดชันกับvalence number นะครับก็คืออิเล็กตรอนวงนอกสุดของอะตอมซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้มีความสัมพันธ์กันหรือว่าใช้แทนกันไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอะตอมของธาตุมีการเปลี่ยนแปลงหรือถ่ายเทอิเล็กตรอนออกไปตรงนั้นก็จะแสดงถึงเป็นเลขออกซิเดชันนัมเบอร์นะครับจากตัวอย่างนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าโซเดียมได้สูญเสียอิเล็กตรอนไปให้กับออกซิเจนเช่นเดียวกันกับซัลเฟอร์นะครับก็สูญเสียอิเล็กตรอนไปให้ออกซิเจนซึ่งปกติแล้วออกซิเจน1อะตอมจะรับอิเล็กตรอนได้2อิเล็กตรอนนะครับจึงทำให้ออกซิเจน1อะตอมมีประจุเป็น2ลบในรูปนี้เนี่ยจะพบว่ามีออกซิเจนทั้งหมด4ตัวจึงเป็นลบ8ในด้านบนนะครับทำให้สารประกอบอันนี้เนี่ยมีสมบัติเป็นกลางไม่มีประจุบวกลบเพราะฉะนั้นเมื่อกลับไปดูแล้วโซเดียมจากบวก1ตัวเนี่ยเรามี2ตัวก็กลายเป็นบวก2ซัลเฟอร์เป็นบวก6ออกซิเจนก็เป็นบวก8เพราะฉะนั้นประจุบวกลบก็จะบาลานซ์กันพอดีนะครับถ้าเกิดไปดูในสารประกอบอย่างเช่นโบรมีนโซเดียมคลอไรด์คาร์บอนไดออกไซด์น้ำฟอสเฟตเหล็กหรือว่าไฮดรอกไซด์เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสารประกอบโคเวเลนต์สารประกอบอิโอนิกเป็นแก๊สหรือเป็นไอออนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถคำนวณเลขออกซิเดชันนัมเบอร์ได้โดยกรณีที่เป็นโบรมีนก็จะมีเลขออกซิเดชันเป็น0โซเดียมคลอไรด์ก็เช่นเดียวกันครับเป็นโซเดียมบวก1คลอไรด์ลบ1คาร์บอนไดออกไซด์ก็บวก4ที่คาร์บอนออกซิเจนเป็นลบ2น้ำและฟอสเฟตก็คิดในทำนองเดียวกันครับกรณีของฟอสเฟตมีประจุเป็นลบ3ลบนะครับเมื่อไปดูที่ฟอสฟอรัสกับออกซิเจนปกติจะเป็นลบ2 4ตัวก็จะเป็นลบ8ลบ3เทคไปข้างนอกก็จะเหลือบวก5ที่ฟอสฟอรัสครับ
0: All of us have seen permanganate in solution, and this is the color that this solution acquires. Well, with permanganate, we can do several very nice experiments because we can have change in oxidation states. And since they have different colors, we will be able to see the different colorations that are transformed after we add some reducing agent to the permanganate. So Lupita and Martha will explain you how we do this experiment on a redox reaction for permanganate.
2: เพื่อให้เห็นภาพของเรื่องของเลขออกซิเดชันให้ชัดขึ้นนะคะเราก็จะใช้ตัวอย่างก็คือโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสนะคะซึ่งจะเห็นว่าเจ้าเปอร์แมงกานีสเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสารสีม่วงถูกไหมคะซึ่งตัวแมงกานีสเองมีหลายเลขออกซิเดชันนัมเบอร์นะคะวันนี้เราก็จะเริ่มต้นจากสารตั้งต้นที่เป็นโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสซึ่งเป็นสีม่วงแล้วเราจะดูว่าเมื่อเราใส่รีเอเจนต์ลงไปแล้ว MN เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงออกซิเดชันเนี่ยเราจะสังเกตอะไรเห็นบ้าง
3: For oxidation state of manganese we will start with purple color permanganate which has plus 7 oxidation state if we add a reducing substanceIn this case, we will use sodium bisulfite. The manganese will accept different amount of electrons depending of the pH medium where the reaction takes place. Let's start with the experiment. Label four flags with the number corresponding to each oxidation state of manganese, plus 7, plus 6, plus 4, and plus 2. Add...
4: May interrupt a bit.
1: ครับสำหรับการทดลองนี้นะครับก็จะเริ่มจากแมงกานีส7บวกนะครับแล้วเราก็จะติดตามว่าเลขออกซิเดชันของแมงกานีส7บวกเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่ออยู่ในสภาวะที่เป็นกรดด่างนะครับจากตัวอย่างนี้ก็คือว่าเริ่มต้นก็ต้องเตรียมขวดทั้งหมด4ขวดนะครับแล้วก็ให้เขียนสัญลักษณ์ไว้บนขวดว่าเป็นแมงกานีส7บวกนะครับแมงกานีส6บวกแล้วก็แมงกานีส4บวกแล้วก็แมงกานีส2บวกนะครับ
3: Add 2 milliliters of potassium permanganate in each flask with a plastic pipette
1: หลังจากนั้นก็เติมโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสนะครับสารละลายด่างทับทิมเนี่ยนะครับประมาณ2 mL ในแต่ละขวดครับ
4: สำหรับสารายนี้นี่โอเค

0: เอนะคะเพราะเราก็ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วค่ะ เราดูดสารละลายนะคะใช้ปิเป็ดดูดแล้วก็ใส่ไปทั้ง4ขวดเลยนะคะเวลาดูดจากใช้ปิเป็ดดูดเนี่ยนะคะบีบให้เต็มที่เลยนะคะแล้วก็ดูดปื้ดขึ้นมาเลยนะคะอันนี้ถ้าเราดูดได้เต็มที่เนี่ย1ครั้งเนี่ยประมาณ3มิลลิลิตรแล้วค่ะใส่ในขวดเลยค่ะบีบให้สุดเลยนะคะบีบให้สุดแล้วก็ดูดปื้ดขึ้นมาเลยปล่อยให้เต็มนะคะแล้วถึงจะไปถ่ายลงในขวดตรงนั้นก็จะได้3 ml บีบให้แบนเลยค่ะแล้วก็ดูดเต็มที่เลยค่ะปล่อยให้มันดูดเต็มที่เลยค่ะWe are preparing transferring the solution, so please wait. เดี๋ยวขอโทษทีค่ะใน direction ในคู่มือสำหรับอันนี้คือ10หยดขอโทษเอา20หยดค่ะต้องนับหยดค่ะถ้าเราบีบเต็มที่นั่นคือ3มิลลิลิตรนะคะถ้า20หยดเนี่ยไม่ถึง1มิลลิลิตรดีนะคะขอโทษค่ะหยด20หยดนะคะในคู่มือเราเนี่ยจะมีอยู่หลายตอนที่บอกเป็นปริมาตรนะคะแต่เราไม่ได้แจกกระบอกตวงไปให้นะคะเราก็พยายามจะใช้ตัวพาสเซอร์ปิเป็ดนี่แหละค่ะเป็นตัวตวงให้เรานะคะเมื่อกี้นี้บอกว่าถ้าบีบเต็มที่แล้วก็ดูดสารขึ้นไปนั่นคือ3มิลลิลิตรเดี๋ยวจะมีการทดลองต่อไปนะคะส่วนที่บอกว่าใช้1มิลลิลิตรเนี่ยเราได้ลองทดสอบแล้วก็คือหยดประมาณ30หยดถึงจะเป็น1มิลลิลิตรนะคะสำหรับอันนี้ใช้20หยดเท่านั้นนะคะ
1: โอเค Flux manganese plus 7 will show the color of plus 7 oxidation state in flux manganese plus 6 add 5 drops of sodium hydroxide then add 10 drops of water. Then add 10 drops of water. And then add sodium bisulfite drop by drop until you notice a color changes.

0: ครับในขวดที่เป็น7บวกเนี่ยนะครับก็จะเป็นขวดที่เปรียบเทียบนะครับดูสีเปรียบเทียบจะเป็นสีม่วงของโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตสำหรับขวดที่เป็น6บวกนะครับให้นำมาเติม5หยดของโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับแล้วก็เติมน้ำลงไปประมาณ10หยดนะครับแล้วก็เขย่าให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเขย่าเสร็จแล้วเนี่ยให้คุณครูค่อยๆเติมโซเดียมไบซัลเฟตนะครับก็แล้วก็ติดตามสีที่เกิดขึ้นนะครับสีที่ได้ก็จะเป็นสีของแมงกานีส6บวกครับ
1: ค่ะเวลาเขย่าสารละลายนะคะเราใช้แบบเขย่าแบบหมุนนะคะนะคะอย่ากระฉอกแรงๆนะคะเพราะขวดของเราเล็กนะคะเล็กแล้วเดี๋ยวมันจะกระเด็นออกมานะคะก็ทำให้เลอะเทอะแล้วก็เป็นอันตรายเพราะมันเป็นกรดถูกไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังตรงนี้ด้วยค่ะโอเคนะคะเราก็สังเกตสีนะคะเปรียบเทียบกับสารละลายของเปอร์แมงกาเนตแต่เดิมที่เราไม่ได้เติมอะไรลงไปนะคะนะคะซึ่งอยู่ในสถานะเป็นMN 6บวกนะคะนะคะเราเริ่มต้นเปอร์เซ็นต์เปอร์มังกาเนตโซลูชันสารละลายของเปอร์เซ็นต์เปอร์มังกาเนตเฉยๆนี่นะคะเลขออกซิเดชันของแมงกานีสเนี่ยอยู่ในรูปของบวก7นะคะเราจะสังเกตเห็นเลยว่าพอเราเปลี่ยนบวก7ให้เป็นบวก6นะคะสีของเปอร์มังกาเนตหายเปลี่ยนไปนะคะนะที่สีออกมาเป็นเชิงเขียวๆน้ำเงินนะคะอันนั้นคือแมงกานีสบวก6
0: ครับในการทดลองต้องเติมน้ำด้วยนะครับ10หยดครับ
2: 4. Add 10 drops of water and then sodium bisulfite drop by drop until the color changes. You will notice a brown precipitate is formed. It corresponds to manganese dioxide. In this reaction, manganese plus 7 reduced to manganese plus 4, gains 3 electrons and forms manganese dioxide.
1: ค่ะคราวนี้เราก็จะดูขวดที่3นะคะขวดที่3เรากำลังจะเตรียมเป็นแมงกานีสบวก4นะคะ
0: ครับในการเตรียมแมงกานีสบวก4นะครับก็เริ่มต้นก็ให้เติมน้ำนะครับลงไปในนั้นนะครับประมาณ10หยดแล้วก็เติมโซเดียมไบซัลเฟตนะครับแต่ไบซัลไฟต์ครับแต่ว่าในการทดลองของเราเนี่ยใช้โซเดียมไทโอซัลเฟตครับเติมโซเดียมไทโอซัลเฟตไปจนกระทั่งสีเปลี่ยนนะครับครับผม
2: plus 2 add 5 drops of hydrochloric acid and sodium bisulfite drop by drop until color changes. The solution will be pale pink, almost colorless. In this reaction, manganese plus 7 is reduced to manganese plus 2. It gains 5 electrons.
0: ครับสำหรับหลอดสุดท้ายนะครับหรือขวดสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการติดตามแมงกานีส2บวกนะครับซึ่งการทดลองเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เติมโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตนะครับหลังจากนั้นก็เติมกรดไฮโดรคลอริกนะครับที่เตรียมไปให้แล้วเนี่ยนะครับเติมลงไป5หยดของกรดไฮโดรคลอริกนะครับเมื่อเติมเสร็จแล้วเนี่ยก็เขย่านะครับเขย่าแบบคนๆหลังจากนั้นก็ค่อยๆเติมโซเดียมไทโอซัลเฟตลงไปนะครับจนสารละลายเปลี่ยนสีนะครับจากภาพที่มาธาแสดงให้เห็นก็จะเห็นว่าสีเปลี่ยนจากสีชมพูของแมงกานีส7บวกนะครับไปเป็นแมงกานีส6บวกซึ่งเป็นสีที่ออกเขียวๆหรือว่าสีน้ำเงินนะครับหลังจากนั้นเป็นแมงกานีส4บวกแล้วก็แมงกานีส2บวกก็เป็นสีใสนะครับคุณครูลองเติมดูนะครับว่าได้สีเหมือนกันไหมครับ
1: โอเคนะคะคุณครูดูเปรียบเทียบสีเห็นชัดเจนว่าแตกต่างนะคะอันนี้ก็เนื่องจากแมงกานีสนะคะอยู่ในรูปของออกซิเดชันเลขออกซิเดชันที่แตกต่างกันนะคะในขวดที่3เนี่ยเราจะเห็นมีตะกอนเกิดขึ้นนะคะเห็นตะกอนน้ำตาลนะคะอันนั้นก็คือแมงกานีสไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นเองนะคะ
2: What do you notice about the amount of sodium bisulfite in each flask in each different state of oxidation of the manganese
0: ครับสำหรับในปฏิกิริยาแต่ละอันนะครับก็คุณครูลองสังเกตดูว่าเติมโซเดียมไทโอซัลเฟตลงไปเนี่ยในแต่ละหลอดเท่ากันไหมหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับ
1: ลูปิตา what we prepare for the teacher is sodium tosulfate. We didn't use sodium bisulfite. It's okay, right? Because in your instruction it said either one.
3: Yeah, either one is fine since both of them are reducing agents. Furthermore, the thiosulfate or the bisulfite, they are commonly found in aquarium stores. And also the permanganate is also commonly found in aquarium stores because they use it for preventing some illnesses in fish. They use the permanganate for that.And the bisulfite or the thiosulfate, they are used in aquariums because when there is an excess of chlorine, you need to reduce it with something. And that's what they add for reducing the excess chlorine that could harm the fish.
0: ครับสารทั้งสองตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโซเดียมไบโอซัลไฟด์หรือว่าโซเดียมไทโอซัลเฟตทั้ง2ตัวสามารถใช้ได้ในการทดลองนี้นะครับและในการทดลองนี้เราใช้สารละลายโพแทสเซียมเพอร์แมงกานีตและโซเดียมไทโอซัลเฟตเนี่ยทั้ง2ตัวเป็นสารที่พบในร้านขายปลานะครับซึ่งโพแทสเซียมเพอร์แมงกานีตจะถูกใช้เพื่อในการฆ่าเชื้อในตู้ปลานะครับในกรณีของโซเดียมไทโอซัลเฟตก็จะใช้ในการกำจัดคลอรีนที่มีมากอยู่ในน้ำครับอันนี้ก็จะพบโดยปกติอยู่แล้วครับ
1: อันนี้ก็หมายความว่าถ้าคุณครูต้องการจะทำการทดลองนะคะแล้วก็ไม่มีสารเคมีแล้วเนี่ยก็ให้ไปร้านขายปลานะคะที่เลี้ยงปลาเลี้ยงตู้ในตู้ปลาเนี่ยนะคะร้านพวกนี้ก็จะมีสารเคมีพวกนี้ขายนะคะเพราะว่าในการเขาต้องปรับสภาพน้ำนะคะที่ใช้เลี้ยงปลานั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าเป็นสารเคมีใดๆถ้าใช้เยอะๆก็เป็นอันตรายทั้งสิ้นนะคะฉะนั้นการใช้เนี่ยเราต้องระวังด้วยเหมือนกันนะคะให้อ่านตามคู่มือแล้วก็ดูฉลากนะคะว่าใช้อย่างไรนะคะทางหัวหินนะคะทางไกลกังวลเป็นไงคะ เห็นความแตกต่างไหมคะได้เหมือนกับที่เม็กซิโกไหมคะ
4: ได้เหมือนกันครับอาจารย์ครับชัดเจนครับ
3: Yes mm-hmm. Yes thank youAs you can see on the left-hand side, that is manganese plus 7, as in permanganate. But when it is reduced with one electron, it goes to manganese 6, which is the manganate ion that is green. If you reduce it with 3 electrons, it goes to manganese 4, which is the manganese dioxide, which is brown. And if you reduce it with 5 electrons in the acidic medium, it goes all the way to manganese 2.So this experiment can also be performed in a quantitative fashion. We are doing it here qualitatively, but you may want to have your students, depending on their level, if it is like a low-level high school, you could have them to count the number of drops of the bisulfite or of the thiosulfate that are required for the first flask, for the second flask, or for the third flask.And if you do it carefully, you get a ratio of 1:3:5.
0: ครับสำหรับสไลด์นี้นะครับก็แสดงสีที่เปลี่ยนของเพอร์แมงกานีตนะครับเราเปลี่ยนแมงกานีสจากแมงกานีส7บวกนะครับ reduce ให้เป็นแมงกานีส6บวกแล้วก็แมงกานีส4บวกหลังจากถ้าเกิดสูญเสียอิเล็กตรอนไป5ถ้าเกิดว่า reduce ไปต่อนะครับก็จะได้เป็นแมงกานีส2บวกนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการติดตามในลักษณะดูคุณภาพนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะศึกษาในการหาปริมาณก็สามารถทำได้นะครับโดยการนับจำนวนหยดของโซเดียมไบซัลเฟตที่เติมไทโอซัลเฟตที่เติมลงไปนะครับครับผม
3: Here you can see the three reactions as we just mentioned and the amount of the bisulfite that you need should be in a ratio of 1:3:5 as you can see in these reactions also you can discuss the pH of the medium like if you have a basic medium in the first one a neutral medium in the second oneor an acidic medium like in the third one. With thiosulfate, these reactions are a little more complicated. But with white, they are very easy to balance.
0: ครับจากสไลด์นี้ก็แสดงถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทั้ง3การทดลองที่เรานะครับ3ขวดที่เราทำนะครับเริ่มต้นจากโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตแล้วก็เติมไบซัลไฟด์ลงไปนะครับในมีเดียที่เป็นเบสก็จะพบว่าได้สารละลายที่เป็นแมงกานีส6บวกนะครับในขวดที่1ขวดที่2ก็แมงกานีส4บวกมีเดียก็จะเป็นน้ำนะครับแล้วก็ขวดสุดท้ายในสภาวะที่เป็นกรดก็จะได้แมงกานีส2บวกนะครับจำนวนปริมาณของไบซัลไฟด์ที่ใช้ก็จะเป็นขวดที่1เป็น1ต่อ3ต่อ5นะครับขวดที่1เป็นใช้1ส่วนนะครับขวดที่2ใช้3ส่วนแล้วขวดสุดท้ายเพื่อเปลี่ยนไปเป็นแมงกานีส2บวกเนี่ยก็จะใช้ไบซัลเฟตจำนวน5โมล5เท่านะครับ5ส่วนในกรณีของไบซัลเฟตเนี่ยก็สามารถอธิบายได้จากสมการนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไทโอซัลเฟตเนี่ยก็จะใช้สมการที่คอมพลีเคทกว่านี้ก็ยุ่งยากกว่านี้หน่อยครับ
1: Maybe can we have a question answer here, or we should wait?
3: Yes, go ahead. We can have questions and answers.
1: ค่ะคุณครูมีข้อสงสัยอะไรไหมคะจากการทดลองอันนี้ทางโรงเรียนวังไกลกังวลละคะ
4: ครับอาจารย์ครับมีคำถามจากหัวหินครับ
5: ตรงแมงกานีส2บวกนะคะอาจารย์ถ้าเราดูในสไลด์ที่ทางเม็กซิโกโชว์จะเป็นรู้สึกเป็นสารละลายสีชมพูอ่อนแต่ทีนี้พอเราหยดลงไปแล้วมันกลายไปเป็นใสเลยเนี่ยแสดงว่ามันยังเป็นแมงกานีส2บวกอยู่หรือเปล่าคะ
1: Okay, the question here is that the fourth flask the last one the color that we obtain is colorless. Why it show from your side is like a pale pink. What you think is different?But we use sodium tosulfide. Sodium tosulfate that we use.
3: It probably just depends on concentration because manganese 2 plus ions are slightly pink. And if they are too dilute, then they will seem like if they were colorless.
1: ค่ะอาจารย์เขาก็ตอบว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเข้มข้นมากกว่านะคะสำหรับแมงกานีสบวก2เนี่ยจริงๆแล้วควรจะเป็นสีชมพูแต่ของเราเนี่ยอาจจะเจือจางมากจนกระทั่งมันดูเหมือนกับว่ามันไม่มีสีนะคะจริงแล้วควรจะเป็นสีชมพูจางๆนะคะโอเค thank you well we can continue
4: อาจารย์ครับประเด็นใน
1: another question
4: ไม่ใช่คำถามนะครับเป็นการอภิปรายร่วมจากที่อาจารย์เขาถามเบื้องต้นคือในกลุ่มของผมที่ลองทำเนี่ยนะครับในหยดแรกที่เราเติมโซเดียมไทโอซัลเฟตลงไปเนี่ยมันจะออกเป็นสีชมพูอ่อนๆอยู่ครับพอเติมหยดที่สองเนี่ยความเข้มข้นมากขึ้นเนี่ยมันสีชมพูอ่อนๆนั้นก็หายไปเลยครับซึ่งสีที่เราทำก็ปรากฏอยู่ช่วงหนึ่งครับแต่ก็หายไปเมื่อเราเติมความเข้มข้นของโซเดียมไทโอซัลเฟตเพิ่มขึ้นครับ
1: Okay, here is the observation. They said that why they adding the sodium tosulfate at the beginning, they can see pink color, and then they add more the second drop, then suddenly that color faded.
3: I would like to draw your attention to this diagram that we are placing on the screen.This is a potential versus pH diagram, also called Purbae type diagram. And if you look at it, you can see that the manganate
6: on top. รบกวนไปที่สกรีนของทางเม็กซิโกหน่อยค่ะ
3: I was saying that you can see in this Purbae type of diagram that the permanganate is in the upper part of the diagram. If you reduce it in the acidic medium,like a low pH. So again, if we go to the Purbae diagram, you can see a permanganate on the very top. If we are in an acidic medium and you reduce it, you go through manganese dioxide and eventually you go to manganese 2 plus. You cannot go anywhere else because in order to produce manganese metal, you would need a very powerful reducing agent that we don't have. So the only possible species is manganese 2 plus. Now, if you look at the neutral medium, then what happens is that, let's say that you have a reducing agent with about this potential, then you end up with manganese dioxide. But if you go to a basic medium, and we have also a reducing agent at about this potential, then you are going to manganese 6 plus. So with this diagram, for more advanced students, you can discuss the different oxidation states as a function of pH.
0: ครับผมจากไดอะแกรมนี้นะครับก็นำเสนอเกี่ยวกับว่าเราเริ่มต้นมีโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตหรือว่าแมงกานีส7บวกเนี่ยนะครับอยู่ด้านบนหลังจากที่เราลด pH ลงมานะครับก็จะเป็นภาพด้านซ้ายมือของกราฟนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อตัวเลขลดลงจาก7เป็น6 5 4 3 2 1เนี่ยนะครับก็จะค่อยๆลดลงจากแมงกานีส7บวกลงไปเป็น MnO2 นะครับแมงกานีสไดออกไซด์หลังจากนั้นก็ลดลงมาเป็นแมงกานีส2บวกเท่านั้นนะครับถ้าเราต้องการจะได้แมงกานีสที่เป็นของแข็งเป็นโลหะเนี่ยนะครับต้องใช้สารเคมีที่เป็น reducing agent ที่แรงนะครับซึ่งทำได้ยากแล้วก็ไม่มีนะครับในสภาวะที่เป็นกลาง pH

0: เท่ากับ7เนี่ยนะครับโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสก็จะลดลงมาในระดับที่เป็นแมงกานีสออกไซด์ได้นะครับที่ reducing power ประมาณระดับกลางของกราฟนะครับแต่ถ้าเลื่อนไปทางด้านอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อ pH เป็นมากกว่า12มากกว่า7 8 9 10 11 12เนี่ยก็จะเห็นว่าเปอร์แมงกานีสนะครับจากสีม่วงนะครับก็สามารถเปลี่ยนลงมาเป็นแมงกานีสไดออกไซด์และสามารถเปลี่ยนเป็นแมงกานีส4บวกได้ในสภาวะที่เป็นด่างนะครับ
1: What is the name of the this diagram again?
2: The name of the diagram is potential versus pH or PURBE. P-O-U-R-B-A-I-X. PURBE.
1: Thank you.ถ้าสังเกตดีๆนะคะกราฟนี้เนี่ยมีชื่อเรียกว่า PURBE curve นะคะซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของค่าศักไฟฟ้ากับ pH นะคะถ้าสังเกตก็คือแกน y เป็นค่าศักเห็นไหมคะหน่วยเป็นโวลต์แล้วก็แกน x เนี่ยเป็นตัวเลขที่เป็น pH เลย
3: โอเค we can continue
2: Well, to finish this experiment, we just want to add that, as you can see also from the diagram, the plus region is a very small region. So quite often, you end up with manganese dioxide instead of the manganate after some time. But I think that when you do it quickly, you can see the colors very clearly. And if you allow it to stand in air,it will eventually change color again.
0: ครับในสภาวะที่เป็นเบสแล้วก็เปลี่ยนเป็นแมงกานีส6บวกเนี่ยนะครับก็อาจจะเกิดในช่วงสั้นๆนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นแมงกานีสไดออกไซด์ได้นะครับแต่ว่าในการทดลองของเราเนี่ยเราก็สามารถติดตามเห็นแมงกานีส6บวกซึ่งเป็นสีเขียวได้นะครับครับผม
2: Okay, if there are no further questions, we are ready to proceed to the next experiment. Please advise.
1: Okay, I just a few minutes. สารละลายที่เราใช้แล้วเนี่ยนะคะปกติแล้วเนี่ยเราควรจะเตรียมขวดมาแล้วก็เทลงขวดอย่าเทลงในซิงค์น้ำอย่าเทลงในอ่างน้ำอย่าเทลงในบ่อน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราเก็บเอาไว้ก่อนนะคะเก็บไว้เยอะๆแล้วเราค่อยมาหาทางกำจัดนะซึ่งปกติเนี่ยเราก็จะมีวิธีการที่จะเรียกว่าบำบัดมันก่อนที่จะไปทิ้งอะนะคะนะคะเดี๋ยวทางห้องส่งเองนี่ก็นิสิตของอาจารย์ก็จะช่วยกันเก็บโซลูชันนี้รวมกันเอาไว้ก่อนนะคะเราพร้อมจะเตรียมการทดลองกันอันต่อไปแล้วนะคะจะเป็นการทดลองที่4นะคะเรื่อง clock reaction นี้นะคะนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราเคลียร์พื้นที่นิดนึงทางโรงเรียนปลายทางนะคะขวดที่เราเตรียมให้เนี่ยมันมีเป็นขวดแก้ว3ขวดนะคะได้ไม่ทราบว่ามีได้เตรียมขวดมาเพิ่มหรือเปล่านะคะถ้าไม่นี่ขอให้ใช้ร่วมกันได้ไหมคะ2กลุ่มนะคะแล้วเอาขวดมารวมกันแล้วใช้ร่วมกันนะคะสำหรับอันนี้ก็การทดลองนี้นะคะเราก็จะมีเรื่องของปริมาตรเข้ามานะคะของเราที่เราทำเนี่ยเราก็ไม่ได้ตวงแบบแม่นยำแน่นอนนะคะก็จะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่ก็โดยหลักการเนี่ยก็ใช้ได้นะคะทวนอีกทีนึงว่าปริมาณที่เราใช้อันต่อไปเนี่ยนะคะเราจะพูดถึง3มิลลิลิตรนะคะอาจารย์ลองซ้อมบีบน้ำใช่ไหมซ้อมบีบน้ำนะคะหนึ่งกระป๋องของตัวปิเป็ดนะคะพลาสติกปิเป็ดที่เป็นยาวๆก้านยาวเนี่ยนะคะบีบเต็มที่เลยดูดน้ำขึ้นมาเนี่ยก็คือ3มิลลิลิตรนะคะจริงๆแล้วถ้ามีกระบอกตวงก็ดีนะคะแต่เราคิดว่าทำดูแล้วเปรียบเทียบแล้วไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะเราเห็นได้ชัดเจนนะคะแล้วก็1มิลลิลิตรนี่ก็คือ30หยดนะคะหยดทุกครั้งเนี่ยหยดเท่าๆกันซึ่งได้ลองให้นิสิตหลายๆคนลองทำแล้วเราก็เฉลี่ยแล้วเราได้

0: ได้อะค่ะ30หยดนี่เท่ากับประมาณ1มิลลิลิตรนะคะโอเคนะคะพร้อมนะคะพร้อมนะคะโอเค we ready please Martha and Lupita please conduct the experiment
1: If we could have the next slide, please. Thank you. In this experiment number 4, we will talk about the importance of concentration as it relates to reaction rate. And this is going to be a chemical clock reaction in which very simple substances that arefound almost in any household will be used to find out how a reaction rate changes with the concentration of one of the reagents. Now, let me remind all of you that the reaction rate is the change in the concentration of a reactant or a product as time elapses.
2: การทดลองที่4เนี่ยนะคะก็จะเป็นการทดลองที่ชื่อว่าความเข้มข้นของสารและอัตราการเกิดปฏิกิริยานะคะเราจะศึกษาเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาหรือ reaction rate ผ่านปฏิกิริยาเคมีที่ชื่อว่า chemical clock นะคะซึ่งในการทดลองเนี้ยเราสามารถใช้สารเคมีที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันได้นะคะหยิบจับได้จากในบ้านนะคะซึ่งการศึกษาเนี้ยเราจะศึกษาว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี้ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อสารที่เข้าทำปฏิกิริยาเนี้ยเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นไปตัวหนึ่งนะคะโดยขอย้ำนิดนึงว่า reaction rate หรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปค่ะ
1: As all of you know, normally any factor that allows the particles to come faster into contact increases the reaction rate. For example,If we stir a solution, if we increase the concentration of a reagent, or if we increase the temperature, in all these cases, particles come into contact, they collide faster.
3: ครับสำหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดการอัตราการเกิดปฏิกิริยาเกิดได้เร็วนะครับก็คือว่าทำอย่างไรทำให้อนุภาคของสารเนี่ยสามารถวิ่งแล้วก็ชนกันแล้วก็เกิดปฏิกิริยาได้นะครับปัจจัยแรกก็คือการคนสารละลายนะครับก็คือการเพิ่มพลังงานจนแล้วก็ทำให้สารนั้นวิ่งเข้ามาชนกันได้ดีนะครับทำให้เกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้นนะครับลำดับต่อไปคือการเพิ่มความเข้มข้นการเพิ่มความเข้มข้นคือการเพิ่มปริมาณของอนุภาคให้มีโอกาสเกิดการชนกันเนี่ยในปริมาณที่มากขึ้นนะครับหรือดีขึ้นนะครับอันสุดท้ายปัจจัยสุดท้ายก็คือปัจจัยของการเพิ่มอุณหภูมินะครับการเพิ่มอุณหภูมิให้กับระบบก็เปรียบเสมือนเป็นการเพิ่มแรงหรือเพิ่มพลังงานให้กับอนุภาคของสารเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วมากขึ้นโอกาสการเกิดการชนกันก็มีมากและเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นด้วยครับ
1: If we could have the next slide please. As you know, vitamin C or ascorbic acid is an easily oxidizable organic substanceIt has two vicinal hydroxides united through a double bond. That makes it very easy to oxidize. If we subject it to the presence of an oxidizing agent like iodine, then iodine gets reduced to iodide and vitamin C gets oxidized to the structure on the right-hand side plus a couple of hydrogen ions.Now, in the presence of those hydrogen ions, the iodide can be reoxidized to iodine by the oxidant hydrogen peroxide. So hydrogen peroxide oxidizes iodide to iodine, and that brings back the original reagent, which in the presence of starch, as is shown in the third reaction, develops a dark blue color because of a complex that is formed between the starch and the iodine

0: most people are familiar with.
1: ปฏิกิริยาที่เราจะศึกษากันในวันนี้นะคะก็เป็นที่ทราบกันดีว่าวิตามินซีนะคะหรือว่าแอสคอร์บิกแอซิดเนี่ย เป็นสารที่สามารถถูกออกซิไดซ์ได้ง่ายนะคะซึ่งวันนี้ถ้าดูตามปฏิกิริยาหรือในปฏิกิริยาที่1ในสมการที่1เนี่ยจะเห็นว่าแอสคอร์บิกแอซิดหรือวิตามินซีเนี่ยนะคะสามารถถูกออกซิไดซ์ด้วยไอโอดีนนะคะเกิดเป็นวิตามินซีในรูปที่ถูกออกซิไดซ์แล้วหรือดีไฮดรอกซีแอสคอร์บิกแอซิดนะคะแล้วก็ให้2โปรตอนออกมานะคะแล้วก็ให้ไอโอไดไอออนออกมาด้วยนะคะซึ่งในภาวะที่เป็นกรดถ้าเราดูสมการที่2เนี่ยจะเห็นว่าไอโอไดไอออนเนี่ยสามารถถูกรีออกซิไดซ์ต่อได้ตัวด้วยตัวออกซิไดซ์นะคะซึ่งวันนี้เราจะใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หรือ H2O2 นะคะเกิดกลับมาเป็น I2 หรือไอโอดีนอีกซึ่งไอโอดีนก็คือสารตั้งต้นของปฏิกิริยาที่1อีกนั่นเองนะคะโดยถ้าเราสังเกตในปฏิกิริยาที่3เราจะพบว่าไอโอดีนเนี่ยในภาวะที่มีน้ำแป้งก็จะเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนสีน้ำเงินกับน้ำแป้งขึ้นซึ่งเราจะเห็นในรูปในฟลาสด้านขวามือนะคะ
2: เพิ่มเติมนิดหนึ่งเราดูโครงสร้างนะคะเมื่อกี้นี้โปรเฟสเซอร์บอกว่าในโครงสร้างของวิตามินซีเนี่ยมันจะมีหมู่ไฮดรอกซี2หมู่ OS 2หมู่ใช่ไหมคะคือเขาก็เลือกอะค่ะเลือกสารนะคะอันนี้ทีนี้เลือกของวิตามินซีเนี่ยเนื่องจากมีไฮดรอกซี่กรุ๊ปเนี่ยอยู่2หมู่ทำให้เกิดการออกซิไดซ์เนี่ยได้ง่ายนะคะปฏิกิริยาก็เลยเกิดได้ดีนะคะค่ะซึ่งวิตามินซีเราก็หาซื้อได้อะนะคะ
1: ในการทดลองนี้นะคะเราก็จะศึกษาว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเราเปลี่ยนความเข้มข้นนะคะของสารที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาซึ่งในการทดลองนี้เราจะเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะนอกจากนั้นเนี่ยทางเม็กซิโกยังได้คอมเมนต์ด้วยว่าในการเตรียมความเข้มข้นของสารเนี่ยต้องปรับให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อว่าเวลาที่จับเวลาเนี่ยมันไม่นานเกินไปหรือรวดเร็วเกินไปจนเราไม่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะ
2: ขอเตือนตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราจะเริ่มใช้ไอโอดีนนะคะไอโอดีนนี่มันก็ระเหยง่ายนะคะมันก็จะแสบจมูกเดี๋ยวเราจะเห็นว่าที่แพ็คไปให้นะคะเราจะใส่ถุงพลาสติกซีลอีกทีนึงนะคะเราใส่ไว้ในถุงก่อนนะคะแล้วซีลไว้แล้วพอใช้เสร็จนะคะเราก็เก็บใส่ถุงแล้วซีลมันอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเปิดไว้อันนี้มันก็จะออกมาในเดี๋ยวเราก็จะได้กลิ่นไอโอดีนกันเยอะนะคะนะคะเราเก็บไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอเราทำแค่พอหยดเราเสร็จเรียบร้อยเราก็เก็บใส่ถุงเลยนะคะนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะซีลจะปิดผนึกเก็บไว้ที่หลังนะคะเราเก็บไว้ในซองก่อนทางปลายทางด้วยนะคะการใช้ไอโอดีนนะคะไอโอดีนก็จะแสบจมูกนะคะถึงแม้ว่ามันจะออกมาน้อยๆพอมันนานๆเข้ามันก็จะทำให้แสบจมูกได้นะคะเพราะฉะนั้นเราเก็บใส่ถุงซีลเราเตรียมไว้ให้อีกทีนึงแล้วนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของทีวีเท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่1ตะลุยป่าอักษร3หมู
2: ่เพื่อนๆวันนี้ฉันต้องไปบ้านคุณยายมีใครจะไปกับฉันบ้าง
3: บ้านคุณยายของสีเมืองที่มีสวนผลไม้น่ะหรอ
2: ใช่แล้วคุณยายบอกว่าผลไม้ในสวนสุกเยอะแล้วนะ
4: ว้าวฉันไปด้วยคน
5: ฉันไปด้วย
2: ฉันเขียนแผนที่มาเรียบร้อยแล้ว
4: ทำไมแผนที่ของสีเมืองซับซ้อนอย่างนี้อ
2: ่
4: ะ
2: ไม่หรอกนะเราไปกันเถอะฉันว่าเราควรไปทางนี้นะ
1: เด็กทั้ง4ออกเดินทางมุ่งหน้าไปบ้านคุณยายที่ต้องผ่านป่า

0: ไก่ก๊อกก๊อกกระต๊อกกระต๊อก
1: ฉันได้ยินเสียงไก่
2: ใช่ใช่ฉันก็ได้ยินเสียงไก่เสียงไก่กระต๊อกกระต๊อก
3: ก็นั่นไงแม่ไก่ตัวเบอร์เริ่มเลย
4: อู้ตรงนั้นมีหีบสมบัติ
1: หีบสมบัติอะไรเหรอมีขีด
4: ก็นั่นไงใกล้แม่ไก่ตัวนั้นมีหีบสมบัติ
0: กระต๊อกกระต๊อก
1: หยุด
3: อยู่ดีระวัง
5: หยุดหยุดหยุดเจ้าเด็กน้อยพวกเธอรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหน
3: คุณแม่ไก่คะพวกเราขอโทษนะคะ
1: พวกเราจะไปบ้านคุณยายของผมครับ
4: ที่นี่คือที่ไหนคะหนูงงไปหมดแล้ว
5: ที่นี่คือป่าอักษรสามหมู่จ้ะ
3: ป่าอักษรสามหมู่เหรอคะ
2: คุ้นๆแฮแล้วในหีบนั้นมีอะไรเหรอครับ
5: ในหีบนี้น่ะเหรอก็มีอักษรสามหมู่ไงล่ะเด็กๆอยากรู้ไหมฉันจะอธิบายให้ฟังพวกเธอรู้ไหมว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวแล้วเราก็แบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3กลุ่มตามเสียงนะเรียกว่าอักษร3หมู่อักษรหมู่แรกคืออักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวเคยได้ยินไหมว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
2: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งหืมคืออะไรอะครับ
5: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเหรอก็คือวิธีการจำพยัญชนะในอักษรกลางไงล่ะพยัญชนะต้นของแต่ละคำคือพยัญชนะอักษรกลางฟังนะไก่กอไก่จิกจอจานเด็กดอเด็กตายตอเต่าบนบอใบไม้ปากปอปลาโอ่งออ่างไงล่ะ
2: 1 2 3 4 5 6 7มีแค่7ตัวเองนี่ครับ
3: ดอชดากับตอปตักหรือเปล่าคะออกเสียงเหมือนดอเด็กกับตอเต่าเลย
5: เก่งมากจ้าแต่ยังเหลืออีก2หีบนะฉันจะพาพวกเธอเดินทางต่อไปเองไปกันเถอะเด็ก
6: ๆแม่ไก่นำทางเด็กทั้ง4คนหาหีบสมบัติอีก2หีบเด็กๆรู้สึกสนุกและตื่นเต้น
3: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งฮึนั่นไงหีบสมบัติที่2
5: ระวังนะเด็กๆตรงนั้นอาจจะมีงูอยู่ก็ได้ไหนๆฉันขอดูก่อนสิน
1: ี่มันอะไรกันเนี่ย
4: พวกเธอดูนั่นสิใกล้ๆคุณแม่ไก่ก็มีหีบสมบัติละ
5: ถอยดูก่อนนะจริงๆตรงนี้เนี่ยผู้ดูแลหีบสมบัติคือเจ้างูใหญ่หีบนี้เป็นหีบอักษรต่ำแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเจ้างูใหญ่แอบไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันนะสิ
2: อักษรต่ำคืออะไรอะครับ
5: อักษรต่ำนะเดี๋ยวจะอธิบายให้พวกเธอฟังนะหมู่อักษรต่ำเนี่ยมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด24ตัวแต่ไม่ยากหรอกนะเด็กๆเอาล่ะฟังดีๆอักษรต่ำแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออักษรต่ำคู่กับอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำคู่มี14ตัวให้พวกเธอจำว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อไหนเด็กๆลองบอกสิว่ามีพยัญชนะอะไรบ้าง
2: พ่อพอพานพอสำเภาค้าคอควายคอคนคอระฆัง
3: ฟันฟอฟันทองทอรหารทอมันโททอผู้เฒ่าและทอธงค่ะ
1: ซื้อซอโซ่ช้างชอช้างและชอเชอครับ
4: ฮอก็คือฮอนกฮูก
5: เก่งมากๆเลยมาที่อักษรต่ำเดียวกันบ้างนะอักษรต่ำเดียวมีพยัญชนะอยู่10ตัวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกจำแบบนี้นะงูก็คืององูใหญ่คือยอหญิงนอนนอหนูอยู่ยอยักษ์ณนอเนนริมรอเรือวัดวอแหวนโมมอม้าลีลอจุลาและสุดท้ายโลกคือลอลิงจ้ะ
3: ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ
5: เอาล่ะเด็กๆใกล้จะมืดแล้วรีบไปต่อกันเถอะ
1: พวกเราก็เดินกันมาไกลแล้วอดทนหน่อยนะน่าจะใกล้ถึงบ้านคุณยายแล้ว
3: เริ่มมืดแล้วฉันกลัวฮึมีขีดมีอะไรหรอเธอสะกิดฉันทำไมอ่ะ
4: ฉันไม่ได้สะกิดเธอนะบัวแดง
3: เฮ้ย
7: ถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะหรือว่าผีไม่นะไม่นะฉันกลัว
5: มีสติหน่อยเด็กๆมีสติหน่อยสงสัยเจ้าผีน้อยจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แน่เลยแต่พวกเธออย่ากลัวไปนะผีน้อยทำหน้าที่ดูแลหีบอักษรสูงจ้ะ
7: นั่นไงหีบอักษรสูง
5: อยากกลับบ้านกันแล้วไม่ใช่หรือฟังฉันอธิบายเรื่องอักษรสูงก่อนนะอักษรสูงมีกี่ตัวรู้ไหมเด็กๆลองทายดูสิ
1: 10ตัวหรือเปล่าครับ
5: เกือบถูกจ้ะแต่ว่าจริงๆแล้วมีอยู่11ตัวมีวิธีการจำแบบง่ายๆด้วยนะให้พวกเธอจำแบบนี้ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอธิบายหน่อยซิว่ามันมีพยัญชนะอะไรบ้าง
1: ผีพอพึ่งฝากฟอฟ้าถุงทอถุงทอฐานข้าวขอไข่ขอขวดสารสอเสือสอสาราสอฤาษีให้หอหีบและฉันชอชิงใช่ไหมครับ
5: ถ้าถูกต้องนะจ๊ะเป็นยังไงล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงมีความสำคัญมากๆเลยนะเด็กๆก่อนจะไปเนี่ยพวกเธอสัญญากับฉันก่อนได้ไหมว่าจะท่องอักษรสูงกลางต่ำให้ได้
6: เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้อักษรสามหมู่ครบแล้วแม่ไก่ก็ช่วยกันบอกทางออกจากป่าให้เด็กทำให้เด็กเดินทางมาถึงบ้านคุณยายอย่างปลอดภัย
8: มาถึงกันแล้วหรือเด็กๆมัวไปเดินเล่นในป่าอักษรสามหมู่อยู่ละสิ
7: คุณยายรู้จักป่าอักษรสามหมู่ด้วยหรอคะ
9: พวกเราเจอแม่ไก่ด้วยครับ
4: หิวจังเลยค่ะคุณยาย
8: เอาละก่อนจะไปกินข้าวนะตอบยายหน่อยสิว่าอักษรสามหมู่เนี่ยมีอะไรบ้าง
1: อักษรกลางมีตัวครับ
9: อักษรสูงมี11ตัวครับผม
7: อักษรต่ำ24ตัวค่ะ
4: แบ่งเป็นต่ำเดียวกับต่ำคู่ด้วยค่ะคุณยาย
8: ขออีกหนึ่งคำถามละกันนะชื่อของแต่ละคนเนี่ยมีอักษรอะไรกันบ้างนะ
9: ผมขอตอบก่อนนะครับอยู่ดียอยักษ์อักษรต่ำเดียวดอเด็กอักษรกลางครับ
4: หนูค่ะมีขิดมอม้าอักษรต่ำเดียวขอไข่อักษรสูงค่ะ
7: บัวแดงบอใบไม้กับดอเด็กอักษรกลางทั้งสองตัวเลยค่ะ
1: สีเมืองครับสอสาราอักษรสูงมอม้าอักษรต่ำเดียวครับผม
8: เก่งมากจ้ะเด็กๆไปกินข้าวกันได้แล้วยายหิวละ

0: and when blue color appears, stop the watch and record the time.
1: ก่อนจะเทผสมกันนะคะเตรียมตัวเรื่องการจับเวลานะคะเพราะว่าเทปุ๊บมันต้องจับเวลาปั๊บเลย
2: หลังจากเราเตรียมสารละลายที่1และสารละลายที่2สำหรับการทดลองย่อยที่1เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นว่าบนโต๊ะเนี่ยจะมีขวดเปล่าซึ่งเป็นขวดขนาดใหญ่ตั้งไว้ให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นภาพการทดลองที่เกิดขึ้นคือเราจะขวดเล็กซึ่งมีสารละลายที่1และสารละลายที่2เนี่ยนะคะมาผสมเทรวมกันในขวดใหญ่ที่เปล่าอยู่ไม่มีอะไรใส่นะคะเมื่อเทแล้วก็เริ่มจับเวลาเลยนะคะหลังจากนั้นก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยในขวดที่สารผสมกันเนี่ยก็ให้เขย่าเล็กน้อยด้วยนะคะเพื่อให้สารทำปฏิกิริยากันได้ดีจับเวลาจนกระทั่งสีเกิดการเปลี่ยนแปลงจากที่เห็นเริ่มต้นค่ะลองสังเกตดูในสไลด์นะคะว่าตอนนี้เขาทำการทดลองผสมอยู่นะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนสีเหลืองอ่อนอยู่นะคะเดี๋ยวลองสังเกตดูว่าสีที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเป็นยังไงเมื่อเขาหยุดจับเวลานะคะ
1: ไอโอดีนที่ไม่ใช้แล้วก็ใส่ถุงนะคะใส่ถุงซีลไว้นะคะ

0: We've got 2 minutes and 21 seconds. Well,
1: เมื่อเห็นสารละลายเปลี่ยนจากเป็นสีเหลืองอ่อนนะคะเป็นสีน้ำเงินเข้มซึ่งเป็นสีของสารประกอบเชิงซ้อนของไอโอดีนกับน้ำแป้งนะคะก็หยุดเวลาแล้วก็จับลองดูว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเมื่อเห็นเป็นสีน้ำเงินเนี้ยใช้เวลาเท่าไหร่นะคะซึ่งเวลาที่เราใช้คงแตกต่างจากของทางนู้นเนื่องจากว่าขนาดของภาชนะที่เราใช้ต่างกันนะคะ
2: เดี๋ยวคุณครูบอกมาเลยนะคะว่าของคุณครูเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในกี่นาทีนะคะของที่เม็กซิโกนี่คือ2 นาที 21 วินาทีค่ะอาจารย์ให้บอกเลยไหมคะ
0: What is your time?
2: Martha, I think I miss it. When you mix it, once you mix it, do you stir it right away or you just mix it and leave it?
0: You mix it and let it stand and then you start your stopwatch. That's a very important part of that experiment.
2: You didn't do any stirring at all, right?
0: Just shake. When you mix the solutions, a gentle shaking, and that's all.
2: Okay.
1: เมื่อเริ่มผสมกันนะคะคือเขย่าเล็กน้อยให้เข้ากันหลังจากนั้นเริ่มจับเวลานะคะแล้วก็ตั้งสารละลายที่ผสมกันทิ้งไว้เลยนะคะแล้วก็ไม่ไปเขย่าหรือไปขยับอีกแล้วก็สังเกตสีที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะว่าเปลี่ยนจากเหลืองอ่อนเป็น
2: สีน้ำเงินเข้มค่ะค่ะอาจารย์สุรพงษ์เป็นไงคะทางวังไกลกังวลค่ะค่ะคุณครูท่านอื่นล่ะคะเห็นการเปลี่ยนแปลงยังคะ It seems like we take longer time here
3: อาจารย์ครับ
0: Maybe if you add one more milliliter of iodine could work better.
2: ค่ะอาจารย์สุรพงษ์ว่าไงนะคะ
3: พอดีกำลังมีการเปลี่ยนแปลงก็เลยว่าจะให้ดูภาพจากวังไกลกังวลนะครับ ของผมได้เวลา 3 นาที 50 วินาทีครับ
2: Okay, we got one here, Martha. This is from station at Hua Hin, not at Bangkok. Okay. It takes took 3 minutes 50 seconds.
0: It's not that long. It's okay. And this is the longest. This is the slowest experiment. The slowest test of the three. So it's okay. We hope the other ones will be quicker.
2: Right. You're correct. Yes. Well, but at least they already missed what's happening. Finally.
0: Would you like that we proceed with test 2?
2: With test 2 on what?

0: For what? No, what we do is a vial, We use a vial, a small bottle.
1: That's okay. No, if I'm asking you if we want to proceed with test number two.
0: Okay, we got to start the second one, right?
1: Okay. Then again, in a beaker, we put 3 milliliters of water, 1 milliliter or two, depending on your concentration of iodine solution, and 1 milliliter of vitamin C, as we did before.
0: อันนี้ก็จะเริ่มทำการทดลองย่อยที่สองนะคะเริ่มจากการเตรียมสารละลายที่หนึ่งก่อนซึ่งเหมือนกับการทดลองที่แล้วนะคะก็เติมน้ำ3 ml วิตามินซี1 ml และไอโอดีน1 ml ลงไปนะคะ
1: Now we prepare solution 2 in a second beaker we have 3 milliliters of water 2 milliliters of hydrogen peroxide milliliters de hydrogen peroxide and 1 milliliter of starch solution mix here and start the stopwatch
0: หลังจากนั้นในขวดอีกใบหนึ่งนะคะก็เตรียมสารละลาย2นะคะซึ่งก็จะมีการเติมน้ำ2 ml ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์2 ml นะคะแล้วก็น้ำแป้ง1 ml นะคะเมื่อเตรียมสารละลายทั้ง2ขวดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเริ่มทำการทดลองที่2ต่อนะคะโดยเทสารละลายจากทั้ง2ขวดรวมกันนะคะในขวดใหญ่นะคะเมื่อเทรวมกันแล้วก็เขย่าสั้นๆให้เข้ากันนะคะพร้อมกับตั้งขวดทิ้งไว้แล้วก็เริ่มจับเวลาแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงค่ะ

0: ขวดที่1มีอาจารย์ที่ห้องเสร็จแล้วใช้เวลาเท่าไหร่คะการทดลองย่อยที่1
1: 2นาที50อ่ะค่ะ2นาที50ไล่ๆกับเขาแล้วก็ขวดที่2จะเป็น2นาที40ขวดที่3 1นาที45ค่ะ

0: ม็กซิโกเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการทดลองย่อยที่2เนี้ยก็จะใช้เวลาน้อยกว่าเดิมถูกไหมคะเพราะว่าปริมาณของไฮเดรนโปรไซด์เราใส่มากขึ้นนะคะ
1: ของ
0: นะคะเดี๋ยวคุณครูช่วยเขียนเวลาด้วยนะคะเรากำลังเวียนไปนะคะว่าแต่ละการทดลองย่อยนะคะเราจะใช้เวลาเท่าไหร่นะคะเชิญอาจารย์สุรพงษ์ค่ะ
1: ของส่วนวังไกลกังวลนะครับ

0: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะSurface rather than just use a vial or glass bottle. Do you think that would be different or not? Like maybe we put in petri dish and then swirl it and then let it leave it. Maybe it's faster.
1: I think it's not that has not any effect. We use a flask because it's easier to shake. But the problem is not this, not surface, it's concentration, we think.
0: ค่ะเมื่อกี้ถามคำถามไปว่าเราใช้ขวดเขาใช้ฟลาสหรือว่าเราจะใช้เป็น petri dish จานเลี้ยงเชื้ออะไรเงี้ยค่ะมันน่าจะมีผลไหมกับการเกิดในเกี่ยวกับอัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยาซึ่งถ้าเราดูจากสมการเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะมันควรจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นขึ้นอยู่กับปริมาณของสารนะคะมากกว่าว่าจะขึ้นว่าใช้ภาชนะที่แตกต่างกันหรือไม่อย่างเงี้ยนะคะแต่อันนี้เราก็ลองทดลองดูก็ได้นะคะว่าถ้าเราใช้ขวดแตกต่างกันจะเป็นยังไงนะคะการผสมกันมันดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะคะ
2: อาจารย์สุภวรรณครับของโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับในส่วนการทดลองครั้งที่2นะครับใช้เวลาไป2นาที25วินาทีครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะเร็วขึ้นนะคะOkay, Mata, I think you can start the one day following okay. Now.
1: Okay, now test 3. Again, in a beaker, one, add 3 milliliters of water, 1 milliliter of iodine, and 1 milliliter of vitamin C solution, just as in the other two experiments.
3: เราก็จะเริ่มเตรียมสารสำหรับการทดลองย่อยที่3นะคะก็เริ่มจากการเตรียมสารละลายที่1หรือโซลูชัน1ก่อนนะคะในขวดก็คือเติมสารน้ำ3 ml วิตามิน C 1 ml แล้วก็ไอโอดีน1 ml นะคะ
1: Now, for the solution 2, add 1 milliliter of water, 3 milliliters of hydrogen peroxide, and 1 milliliter of starch solution.
3: ในภาชนะอีกอันหนึ่งหรือในขวดอีกอันหนึ่งนะคะก็เตรียมสารละลายที่2นะคะโดยเติมน้ำ1ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์3และน้ำแป้ง1 ml ตามลำดับค่ะ
1: Mix both solutions and shake it gently and record the time when the blue color appears.
3: ผสมสารละลาย1และ2เข้ากันนะคะเขย่าให้เข้ากันแล้วก็เริ่มจับเวลาแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงค่ะ

0: Okay, what is the time that you observe for the third one?
1: 41 seconds.
0: Say again?
1: 41 seconds. It was really
0: oh,
1: fast.
0: Oh, that fast, huh? Very fast, yes. 41 seconds, yes.
1: To,
0: okay. ค่ะก็คุณครูคงทำได้ทั้งหมด3การทดลองย่อยแล้วใช่ไหมคะนะคะเดี๋ยวเราขอดูเวลาด้วยนะคะทางห้องส่งที่กรุงเทพนะคะก็กำลังรวบรวมนะคะว่าได้เวลาทั้ง3การทดลองย่อยเป็นอย่างไรนะคะทางโรงเรียนไกลกังวลละคะ
2: เดี๋ยวจะรอแป๊บหนึ่งครับผม
0: การทดลองย่อยที่3นี่น่าจะเร็วแล้วนะคะ
2: อาจารย์ครับมีบางกลุ่มเสร็จแล้วนะครับจะให้รายงานผลการทดลองทั้ง3ครั้งครับผม
0: ใช่เลยค่ะ
3: สำหรับวังกังวลกลุ่มที่3นะครับก็จะได้เวลา1นาที50วินาทีครับ
4: เราไม่เห็นจับภาพเลยโอ้โห
0: อันนี้คือการทดลองแรก3นาที50นาที50วินาทีแล้วก็2นาที21วินาทีใช่มั้ยคะแล้วก็1นาที50วินาทีงั้นถูกมั้ยคะกลุ่มที่3รายงานทั้ง3การทดลองเลยค่ะเมื่อกี้ก็ถามกลับมาฟังด้วยนะอาจาร
2: ย์ขออนุญาตแทรกอีกกลุ่มนึงก็แล้วกันนะครับอาจารย์ครับมีผลของอีกกลุ่มนึงนะครับครั้งที่1ใช้เวลา 3.15 วินาทีนะครับครั้งที่2ใช้เวลา 2.10 นาทีนะครับแล้วก็ครั้งที่3ใช้เวลา20วินาทีครับ
0: ขอบคุณค่ะ
5: มีอะไรไม่เติมแป้ง
0: มาทา one group at the หัวหิน site they got the first one 3 minutes 15 seconds and then the second one is 2 minutes 10 seconds and the last one is only 20 seconds
1: I think those are beautiful results.
0: We have about 20 sets here at Bangkok. We just average it, okay?
1: Okay.
2: พี่อุ๊ดพี่อุ๊ดเท่าไหร่นะครับไม่ครั้งแรกครั้งที่หนึ่ง

0: าเฉลี่ยของทางกรุงเทพนะคะก็จะได้การทดลองที่1นะคะค่าเฉลี่ยนะคะค่ะการทดลองซึ่งตอนนี้เป็นตัวเลขของ4กลุ่มนะคะของการทดลองที่1ก็คือได้เป็น4นาทีนะคะ20วี 4.20 ค่ะการทดลองที่2 2.40 และการทดลองที่3 1.29 ค่ะ
1: ขออนุญาตรายงานผลอีกกลุ่มหนึ่งจากทางไซต์หัวหินนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับครั้งที่1ใช้เวลา 3.50 วินาทีนะครับครั้งที่2ใช้เวลา 2.25 วินาทีแล้วก็ครั้งที่3ใช้เวลา 1.10 วินาทีครับ
2: So far, the results here is quite different of the three experiments. But however, the time is quite vary, particularly the third one. Some group got just only 20 seconds, while the others take about 1 minute or so. So I would say that because we didn't provide a very good the volume measurement,What we do is that I just let them count the drops. We forgot to bind the one with the scale, the pipette scale for them. So maybe that's vary because of the amount of high-end peroxides differently. But anyway, comparing with three reactions, they can see the difference.
3: I think that the important thing is you can see that.More concentration of one reactant results in more speed. And maybe for high school, I think qualitatively it's nice. Jorge, would you like to?
2: Yes, thank you.
3: And I think a good idea could be measure the volumes maybe with syringes.Then you have, with insulin syringes, you have more accurate volume measures, I think.
2: Yes, thank you. Next time, we will provide a better volume measurement, better than this one.
3: But I think that the phenomena is, you can observe the phenomena, right? So I think it's perfect. Our results are perfect.
2: ค่ะคุณครูมีคำถามไหมคะเข็มเราอยู่นะคะเข็มเร็ว
0: ข้อสังเกตนิดนึงนะคะใน3การทดลองย่อยเนี่ยจะเห็นว่ามีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือความเข้มข้นของไฮโดรเจนปรอกไซด์ใช่ไหมคะจะเห็นว่าการทดลองย่อยที่3เนี่ยมีไฮโดรเจนปรอกไซด์มากที่สุดซึ่งก็สอดคล้องกับผลว่าเมื่อสารตั้งต้นหรือไฮโดรเจนปรอกไซด์มีปริมาณมากขึ้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาอันนี้ก็เร็วขึ้นถูกไหมคะเห็นว่าถึงแม้ว่าเวลาที่จับของแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกันพอสมควรแต่ก็จะเห็นเป็นเทรนด์ว่าเวลาที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยการทดลองที่3เนี่ยจะเร็วหรือสั้นที่สุดนะคะรองลงมาก็คือ2และ1ตามลำดับค่ะ
3: I think another important thing is that the reactants are not pure, so you have to have different results with different reactants. So I think that's an important factor.
2: ค่ะมีคำถามอะไรไหมคะหรือว่ามีข้อสังเกตหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็ได้นะคะไม่ต้องเป็นคำถามก็ได้ค่ะอาจารย์สุรพงษ์ทางโรงเรียนกันอะไรไหมคะ
1: มีข้อสังเกตนะครับอาจารย์ครับคือประเด็นสารละลายของทางเม็กซิโกจะออกเป็นสีเหลืองๆอันนั้นเป็นสีของวิตามินซีหรือว่าสีไอโอดีนครับ
2: มาทา they our teachers noticed that your solution, the vitamin C solution, is look yellow, while ours is just only colorless. I think it's come from the tablet, right, the color?
3: Yes, I think they put some color to make it more attractive, maybe. Is the brand of the vitamin C? Maybe we were thinking that's different in the different countries.
2: ค่ะก็เราก็เห็นที่ท้องตลาดเนาะเวลาไปซื้อวิตามินซีอะค่ะบางครั้งรถเป็นวิตามินซีเป็นสีเหลืองใช่ไหมบางทีก็วิตามินซีก็สีส้มใช่ไหมคะหรือแบบไม่มีสีของเรานี่ซื้อแบบไม่มีสีมาไปสีขาวของเราเป็นสีขาวแต่ของเขาเนี่ยเขาเป็นสีเหลืองนะคะจะเป็นพวกรสชาติอะไรเงี้ยแล้วเป็นสีเหลืองนะปกติอะค่ะนะคะ
1: ครับขอบคุณครับ
2: อาจารย์ได้เข็มอีกแล้วเนาะ
4: อาจารย์คะถ้าตัวเวลาที่ผสมสารละลายอะค่ะถ้าสลับกันอย่างวิตามินซีกับสารละลายไอโอดีนเนี่ยถ้าใส่ไอโอดีนก่อนแล้วใส่วิตามินซีหรือว่าอีกตัวหนึ่งคือสลับกันเนี่ยมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาหรือเปล่าค่ะ
0: ก็ในกรณีนี้นะคะเนื่องจากจริงในโซลูชันหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเตรียมคือไอโอไดด์ออกมาถูกไหมคะซึ่งเป็นตามสมการที่หนึ่งที่เริ่มต้นจากวิตามินซีบวกไอโอดีนได้ไอโอไดด์ออกมาฉันใส่ตัวไหนก่อนไม่มีผลค่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะคือเขาแค่แต่ละชุดหมายถึงในกรณีของสารละลายที่สองใช่ไหมคะสารละลายที่สองก็ไม่มีผลค่ะหมายถึงว่าในแต่ละสารลายที่เตรียมใช่ไหมคะว่าใส่ตัวไหนก่อนหลังไม่สำคัญค่ะ
5: ที่ผมขอถามนะครับถ้าเกิดเราใช้วิตามินซีจากน้ำผลไม้จะมีผลต่อการทดลองนี้ไหมครับมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือน
2: so here's the question so is it possible to use like juice to be the source of vitamin C will the result be different
3: I think it's almost impossible to calculate the concentration of vitamin C in the juice so you never know from one orange to another the vitamin C is different so the idea of using vitamin C regular vitamin C is to have a concentration that works and you can all measure more or less if it's difficult with the tablets can you imagine with the oranges
2: คำตอบนะคะก็คือว่ามันในน้ำพวกน้ำผลไม้มันก็จะมีวิตามินซีถูกไหมคะแต่ว่ามันไม่ได้มีวิตามินซีอย่างเดียวมันมีหลายอย่างอยู่ในนั้นใช่ไหมคะเวลาเกิดปฏิกิริยามันก็อาจจะยากนิดนึงหรืออาจจะเห็นยากหน่อยนึงเราคงต้องลองดูนะคะ
3: and I think you can use it to see how the vitamin C discolor the iodine maybe it's interesting experiment but it's difficult to make it a quantitative
0: ก็อาจจะจากคำถามเมื่อกี้นะคะอาจจะขยายเป็นการทดลองหนึ่งก็ได้ว่าทางนู้นเสนอว่าอาจจะเป็นการทดลองแล้วก็สังเกตการหายไปของไอโอดีนแทนนะคะซึ่งก็เป็นอีกการทดลองที่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องลองไปทดสอบดูแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะได้ข้อมูลเป็นเชิงปริมาณวิเคราะห์คงลำบากนะคะเนื่องจากว่าในน้ำผลไม้เนี่ยก็มีองค์ประกอบอย่างอื่นเยอะแยะที่อาจจะส่งผลต่อผลการทดลองได
6: ้อาจารย์คะถ้าใช้น้ำยาล้างแผลแทนสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ได้หรือเปล่าคะ
0: น้ำยาล้างแผลก็คือก็ลองทดสอบดูนะคะแต่คำถามคือน้ำยาล้างแผลเนี่ยมีสีที่จะรบกวนหรือเปล่าค่ะคืออันนี้คือถ้ามีสีมันก็อาจจะมีองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยซึ่งอาจจะรบกวนหรือไม่รบกวนก็ได้ก็ต้องลองไปทดสอบดูนะคะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าสีมันชัดมากแล้วมันทำให้การมองสี การเปลี่ยนแปลงของไอโอดีนที่เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนกับน้ำแป้งเนี่ยเห็นไม่ชัดเจนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ต้องลองทดสอบดูนะคะ

0: อาจารย์ครับมีคำถามเพิ่มเติมจากวังไกลกังวลครับ
1: เชิญเลยค่ะ
2: ค่ะอาจารย์คืออย่างเมื่อข้างต้นเนี่ยที่อาจารย์ได้ตอบว่ามันอาจจะไม่สามารถที่จะวัดเชิงปริมาณได้จริงๆถ้าเราจะเอาไปเหมือนกับวัดค่า absorbance เพื่อที่จะเทียบดูว่าปริมาณสีของไอโอดีนที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็เราเปลี่ยนกลับไปเป็นปริมาณของวิตามินซีที่มีอยู่เพื่อทดสอบว่าในแต่ละตัวอย่างเนี่ยมีปริมาณวิตามินซีแตกต่างกันหรือไม่นี่พอจะทำได้ไหมคะ
3: อันนี้ขอตอบเองนะคะจริงๆถ้าในการทดลองระดับปกติที่ไม่ใช่ small scale เนี่ยจริงๆปฏิกิริยาเนี้ยมีเป็นตัวอย่างอยู่ใน textbook ที่เป็นหนังสือเคมีทั่วไปอยู่แล้วนะคะซึ่งใช้absorbance เนี่ยมาเช็คปริมาณของไอโอดีนแล้วก็ย้อนกลับไปคำนวณเป็นอัตราการเกิดปฏิกิริยาแต่ในระดับ small scale ของเราเนี่ยซึ่งอย่างวันนี้จะเห็นว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการใส่สารลงไปเนี่ยก็ยังไม่แน่นอนใช่ไหมคะจริงๆถ้าเราเซต small scale ให้อุปกรณ์ที่ใส่การเติมสารเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่มีปริมาตรชัดเจนขึ้นนะคะเราก็น่าจะใช้หลักการ absorbance มาจับได้เช่นเดียวกันค่ะ

0: โอเคแล้วนะคะทางโรงเรียนปลายทางก็ได้ทำการทดลองตามเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของอัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยานะคะเดี๋ยวเราจะทำการสาธิตนะคะทางโรงเรียนปลายทางก็คงจะไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือนะคะแต่ให้ดูเป็นแนวทางนะคะซึ่งคุณครูก็น่าจะไปทำเองได้นะคะไม่ยากนะคะแล้วเราก็ใช้อุปกรณ์ที่เราแจกไปให้ได้นะคะแต่ว่าสารละลายบางตัวอาจจะไม่มีเท่านั้นเองนะคะทางโรงเรียนไกลกังวลก็มีอุปกรณ์พิเศษที่เราส่งไปให้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการสาธิตเรื่องฝนกรดนะคะเอาชุดเรื่องฝนกรดออกมานะคะค่ะก็ขอสไลด์เลยนะคะเรื่องฝนกรดนะคะMata we going to just a demonstration about acid rain. Okay, I'm sure that you have done this before either, right? So this is about the generation of sulfur dioxide, and then just see the changing of the indicator in water. So we can tell that there is a diffusion of gas sulfur dioxide out through the water. So we just kind of assimilate the environment, say like if we have maybe power plant and then we got some sulfur dioxide and then it will contaminate it into the pool. If we will put some kind of leaf also so that see the color change of the leaves, and also maybe we just put something like pretend that it's a hill, and then you can see a water pool in front of the hill and after back of the hill that is affected later, something like that. Okay?
1: Beautiful. Thank you. We appreciate very much to the opportunity to watch your demonstration.
0: Okay, นะคะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะสาธิตนะคะโดยที่ทางห้องส่งเองก็จะสาธิตด้วยเนาะนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะส่งให้ทางปลายทางดูนะคะว่าเราทำอะไรกันความจริงแล้วการทดลองเนี้ยนะคะอาจารย์เองก็เคยทำการอบรมครูนะคะเมื่อปี2546นานมาแล้วนะคะนะคะก็หยิบมาทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นการจำลองนะคะจำลองสภาพแวดล้อมนะคะเราก็เคยได้ยินกันว่าในการผลิตไฟฟ้าพวกโรงไฟฟ้านะคะที่เราได้ยินว่าแม่เมาะมีปัญหานะคะเพราะว่าเราใช้ถ่านหินนะคะเป็นเชื้อเพลิงและการเผาถ่านหินเนี่ยมันก็ทำให้เกิดเป็นแก๊สนะคะจะเป็นทั้งคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งพวกไนโตรเจนไดออกไซด์แล้วก็มีทั้งพวกซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยนะคะอันนี้ก็วันนี้ที่เราจะทำเนี่ยเราก็คือจะทำให้เกิดเป็นแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทีนี้แก๊สพวกนี้เป็นแก๊สพิษนะคะเป็นแก๊สพิษนะคะแต่เนื่องจากว่าเราทำด้วยปริมาณที่น้อยมากนะคะเราก็จะแสดงให้ดูว่าความเป็นอันตรายของมันเนี่ยเราควบคุมได้นะคะดังนั้นการทดลองเนี้ยเราจะใช้ทำอยู่ในเพทริดิชนะคะในจานเลี้ยงเชื้อนะคะในจานเลี้ยง

0: เชื้อเนี้ยนะคะเราก็จะมีสเกลให้เดี๋ยวทางพี่น้องสิเนาะน้องนะคะนิสิตปริญญาเอกเดี๋ยวจะทำให้จะช่วยแนะนำให้ดูนะคะเดี๋ยวดูในภาพทางจอด้วยได้เหมือนกันนะคะโอเคนะคะสไลด์ต่อไปเลยค่ะเราก็จะทำแบบนี้นะคะเราจะสร้างซัลเฟอร์ไดออกไซด์ขึ้นมานะคะโดยใช้ปฏิกิริยาของโซเดียมเทอซัลไฟด์นะคะกรดซัลฟูริกนะคะนะคะอย่าลืมที่อาจารย์เตือนนะคะว่าอันนี้อันตรายนะคะแก๊สพิษอันตรายฉะนั้นเราจะต้องทำให้อยู่ในภาชนะที่มิดชิดนะคะไม่ให้แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์นี้ออกมานะคะเดี๋ยวเรายังไม่หยุดตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้เข้าใจก่อนว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์นี่เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเกิดขึ้นจากปฏิกิริยานี้นี่เองนะทีที่เราจะทำกันเนี่ยนะคะก็จะเป็นใช้จานเลี้ยงเชื้อนะคะแล้วเราก็จะที่หยดเห็นเป็นสีเขียวเนี่ยนะคะก็คือน้ำนั่นเองนะคะจะเรียกเป็นน้ำฝนเทียมหรือจะเป็นบ่อน้ำอะไรของเราก็ได้แล้วก็วาดภาพให้นักเรียนดูและเข้าใจนะคะตรงจุดตรงกลางนั่นจะเป็นจุดที่เราจะทำให้เกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ขึ้นมานะคะอันนี้นี่อยู่ในจานเลี้ยงเชื้อถูกไหมคะจะมีฝาปิดนะคะเอาคราวนี้เราจะเห็นหยดน้ำสีเขียวๆเนี่ยนะคะอันนั้นก็คือน้ำแล้วเราใส่อินดิเคเตอร์เข้าไปอันนี้เราใช้อินดิเคเตอร์เป็นบรอมโมคริสัลกรีนเพราะว่าสีมันเปลี่ยนเหลืองกับเขียวน้ำเงินเนี่ยนะคะจะเห็นว่าวางระยะระวางแตกต่างกันเพื่อจะให้นักเรียนดูว่าเวลาเราทำไปแล้วเนี่ยการแพร่ของแก๊สเราบอกว่าการแพร่ของแก๊สมันไปทุกทิศทางแต่ถ้ามันไประยะทางเนี่ยสั้นกว่าที่สั้นกว่าจะเจอผลก่อนถูกไหมคะน้ำบ่อน้ำที่อยู่ไกลกว่าก็จะได้รับผลช้าลงนะเดี๋ยวเราลองดูซิว่าการเปลี่ยนสีเนี่ยมันก็ควรจะเป็นว่าส่วนที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก็จะโดนกระทบเยอะก็จะเปลี่ยนเร็วนะคะนอกจากนี้แล้วเราก็อาจจะวางใบไม้ไม่ทราบว่าเตรียมใบไม้มาไหมมีใบไม้ด้วยจะวางใบไม้นะคะเดี๋ยวกล้องจะ close up ที่ใดที่หนึ่งนะคะของการทดลองให้ดูนะคะแล้วก็จะมีภูเขาเหรอใช่ไหมคะทำเป็นภูเขาจะเอาเป็นโฟมมากั้นหรือจะเอาเป็นกระดาษขยำมากองอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะบางส่วนของน้ำเอาไว้นะคะโอเคนะคะคราวนี้บอมไทม์เมอร์บลูเนี่ยที่เราใช้เนี่ยนะคะpH มันจะอยู่ในช่วง 3.8 ถึง 5.4 นะคะซึ่งมีสีถ้าเป็นสีเหลืองก็คือ 3.8 นะคะพอ pH 3.8 ปุ๊บก็เป็นสีเหลืองนะคะเป็นสีน้ำเงินที่เปลี่ยนสีน้ำเงินที่ 5.4 นะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้ามีแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ละลายน้ำไปน้ำก็เริ่มเป็นกรดถูกไหมคะน้ำก็เริ่มเป็นกรดยิ่งซัลเฟอร์ไดออกไซด์ละลายเข้าไปเยอะเท่าไหร่กรดก็เป็นไงคะก็เข้มข้นมากขึ้น pH ก็เป็นไงคะมันก็จะต่ำลงนะไม่งั้นสีมันก็จะเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวเราสังเกตดูนะคะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสีเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะว่าเมื่อกี้เราบอกหยดน้ำเนี่ยเป็นสีออกเขียวๆใช่ไหมคะพอเกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์เข้าไปละลายในน้ำมันก็จะเข้าไปที่ตรงขอบๆก่อนนะให้สังเกตเลยว่าขอบๆนี่จะเปลี่ยนสีก่อนข้างตรงกลางนี่เปลี่ยนสุดท้ายเลยนะคะแต่สุดท้ายแล้วในที่สุดแล้วเป็นกรดนะคะ pH ต่ำมากๆเลยมันก็จะกลายเป็นสีเหลืองหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราสังเกตตรงนี้นะคะโอเคนะคะคราวนี้เดี๋ยวคุณหลิวจะช่วยเจเนเรตแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ขึ้นมานะคะทางไกลกังวลดูด้วยนะคะเวลาจะหยดอย่าเพิ่งนะคะให้หยดค่อยๆหยดทีแรกก่อนนะคะเอาหยดแอมโมเนียขอโทษทีเดี๋ยวหยดปฏิกิริยานะคะเดี๋ยวขอย้อนกลับไปคือซัลเฟอร์โซเดียมไทโอซัลไฟด์กับซัลฟูริกแอซิดนะคะเอาแล้วหยดปุ๊บรีบปิดฝาเลยนะคะซัลฟูริกแอซิดนะคะกับโซเดียมโทซัลไฟด์นะคะ
1: ลองดูเขาก่อน
0: ทางไกลกังวลมีไดเรคชั่นใช่ไหมคะ
2: มีครับอาจารย์ครับ
0: อันดีมากเลยค่ะนะคะพอหยดเสร็จปุ๊บเนี่ยซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกิดแล้วงั้นรีบปิดฝาทันทีนะคะให้สังเกตสีการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะดูเลยนะคะดูการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะค่ะทางลงในปลายทางนะคะถ้าจะทำตรงนี้เราก็มีโซเดียมเทอซัลไฟด์อยู่ในการทดลองของเมื่อกี้เนี้ยนะคะเราก็มาใช้ก็ได้นะคะแล้วก็กดซัลฟูริกก็ง่ายๆนะคะหยดก็หยดอย่างละ1หยดนะคะมันก็จะเกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์เลยแต่อย่าลืมว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์นี่อันตรายนะคะเพราะงั้นอย่าให้ออกมานะคะปิดฝาไว้เลย

0: แยกจานพลาสติก
1: ค่ะทางในปลายทางเห็นไหมคะเห็นสีการเปลี่ยนแปลงนะคะซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกิดขึ้นตรงกลางนะคะเราเห็นแล้วรอบๆ4จุดรอบๆแรกรอบในรอบที่ใกล้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยเปลี่ยนสีก่อนเพื่อนเลยเห็นไหมคะนะคะและลักษณะการเปลี่ยนสีจะเห็นว่าไล่จากตรงปลายรอบนอกนะคะเข้าสู่ส่วนกลางนะคะหยดที่ถัดมาเปลี่ยนสีแล้วนะคะเห็นชัดเจนนะคะเห็นชัดเจนสำหรับใบไม้ที่เราจะใช้เนี่ยนะคะเราใช้เป็นใบเขาเรียกพวกใบที่มีสีนะคะแต่ปกติพวกใบไม้เนี่ยมันก็จะมีขี้ผึ้งเคลือบอยู่ตามธรรมชาตินะคะจะเราจะทดลองได้เช่นสมมติเราฉีกใบตรงที่ฉีกเนี่ยจะเปลี่ยนสีก่อนนะคะหรือใช้เข็มเนี่ยไปทิ่มตามใบก็ได้ก็คือทำให้มันแตกออกมันก็จะเปิดผิวหน้าขึ้นมาตรงผิวหน้าเนี่ยก็จะเปิดปฏิกิริยาก่อนถูกไหมคะใบไม้ที่ดีนะคะคือใบกาบหอยที่เป็นใบสีม่วงนะยาวๆแข็งๆนะคะนั่นดีมากจะเห็นชัดเห็นเร็วอีกอันนึงจะเห็นว่าในภาพบนจอนะคะก็จะมีก้อนๆสีขาวเนี่ยนะคะนิสิตก็ทำมาว่าสมมติเป็นภูเขานะเราจะเห็นเลยไหมคะระยะทางเท่ากันอันที่มีภูเขาบางกับไม่มีภูเขาบางเห็นไหมคะอันที่มีภูเขาบางเกิดช้ากว่ามาตาลูปิตาI don't know how he is still there or not. So you can see the difference, right? The distribution, gas distribution go to the pool after, behind the back, the hill, what I should say, later, see?
2: It's excellent, this is beautiful.
1: Well, this experiment I took from Professor Stephen Thompson at Colorado State University. When I visited him and he just demonstrated to me. So I said, oh, this is amazing. So that's why I interested in small-scale chemistry.
2: Excellent. It's really beautiful. And it really demonstrates the phenomena. It's fantastic.
1: Yes, and you see another piece far back, opposite to the one, the hill, the simulated hill. You see that is our leaves. You can see the color changing also.
2: Yes, yes, we can see it perfectly.
1: นะคะทางโรงเรียนปลายทางนะคะก็จะเห็นแม้การเปลี่ยนแปลงนะคะเห็นเศษใบไม้ใช่ไหมคะด้านนึงเป็นเศษใบไม้อีกด้านนึงก็เป็นจำลองก็เป็นบ่อน้ำนะคะอยู่หลังเขานะคะก้อนสีขาวๆเนี่ยนะคะก็ปั้นมันขึ้นมานะคะเป็นหลังเขานะคะก็จะเห็นว่าถึงแม้ว่าระยะทางเนี่ยของบ่อน้ำตรงนั้นหลังเขานะคะกับตรงที่เปลี่ยนได้เป็นสีเหลืองเรียบร้อยไปหมดแล้วเนี่ยระยะทางตรงจุดสุดท้ายเนี่ยเท่ากันนะคะแต่เห็นว่าถ้ามีอะไรไปกั้นเอาไว้เนี่ยมันก็จะได้ผลกระทบช้านะคะแต่อย่างไรก็ตามแก๊สก็ยังแพร่ไปถึงจนได้อะนะคะเพราะฉะนั้นถามบอกว่าเป็นอันตรายไหมเป็นอันตรายแล้วมันก็จะไปกัดกร่อนสมมติเรามีรูปปั้นโลหะนะคะหรือว่าบ้านเรือนหรือเสาไฟฟ้ามันถูกกัดกร่อนแบบนี้ค่ะ
0: ตัวบ้านกับหอย
1: Well, I think time is coming. Maybe any questions from our side? คุณครูมีคำถามอะไรที่จะถามทางเม็กซิโกไหมคะมีอีกไหมคะเดี๋ยวเวลาเราจะหมดแล้วนะคะสำหรับฝนกดนี่แหละคะมีคำถามอะไรไหมคะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: Well, so it's time now, right? So it's time for us to leave again. And we will not see until February 8th. That's long, yes. Isn't it?
2: Yes, it's long. But we will wait for seeing you again very anxiously.
4: And we are going to meet you for this week.
1: Okay, just let me quickly check. Next experiment gonna be what? Carbon dioxide and hydrogen?
2: No, carbon dioxide and oxygen. Both obtaining both in syringes. And
1: okay.
2: Gas diffusion and chlorine. And chlorine, you told us it was. It's gonna be a demonstration. It's right?
1: I cannot get it. Which one first?
2: For the next session, we will have carbon dioxide and oxygen, and the syringe preparation to obtain both gases. And this. And the second session will be hydrogen, gas diffusion, that it's very similar to the one you already made, and we may prepare another demonstration, and a chlorine demonstration.
1: Okay. ค่ะก็วันนี้นะคะเราก็คงจะต้องเราจบการทดลองของเราวันนี้นะคะเราจะพบกันในตอนที่4นะคะค่ะเราก็เป็นการทดลองนะคะก็ดูเรื่องของการแพร่ของแก๊สเหมือนกันนะคะแต่ดูเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์นะคะกับออกซิเจนนะคะก็ช่วยกรุณาดูด้วยว่าจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมนะคะซึ่งเราได้แจกไปให้แล้วนะคะโอเคมาทาลูปิตาแอนด์ฮอเฮI have to say goodbye for today, and we meet again on February 8th and then 9th, right? Two more sessions to go.
2: Yes, that's right.
1: Okay, yes, sawasdee ka. Sawasdee ka.
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2 อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้ว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร R ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ Sn ครับโดย Sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย Sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a 1บวก a n นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ2 a 1บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ s n นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a 1ลบ a n r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรู้ออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า S infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า S infinity นะครับจะเท่ากับ a 1ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรูออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a 1a 2 a 3ไปจนถึง a n เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ s n นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ a n จะเท่ากับ a 1คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a 2บวก a 4เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a 3ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a 2 a 4 a 3นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a 1คูณ r บวก a 1คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a 3เนี่ยก็จะกลายเป็น a 1คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a 1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้สมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a 1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a 1คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a 1ตัดกับ a 1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5R และพี่นะครับก็จะย้าย 5R นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ 2R กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น 2R กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ 5R ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า R ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น 2R และ R ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า sn นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2ครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s 8ส่วน s 4มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s 4ส่วน s 2นะครับก็จะเป็น a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง2 ส่วน1ลบ r นั่นเองครับและเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a1 ตัด a1 ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a1 ตัด a1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีน้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

0: ช้อน
1: ช
0: ้
1: อน
0: ช้อน
1: ช้อน
0: ซ่อม
1: ซ่อม
0: ซ่อมแปรงสีฟันก็คู่กับยาสีฟันดังนั้นเราจึงเรียกว่าของใช้ที่มันเป็นของคู่กันคือใช้แปรงฟันในห้องน้ำ
2: เราสอนเกี่ยวกับประสบการณ์เกี่ยวกับในชีวิตประจำวันที่เรารู้แล้วก็ในเรื่องของเล่นของใช้ให้เด็กสามารถที่จะรู้ได้ว่าของเล่นประเภทนี้เป็นของใช้ของเล่นของชิ้นนี้เป็นของเล่นแล้วเด็กสามารถแยกประเภทได้สามารถบอกได้ว่าเอาไปทำอะไรเอาไปใช้ตรงไหนของบ้านเราในชีวิตประจำวันของเราจากประสบการณ์ที่สอนมาเด็กถ้าเด็กไม่รู้ว่าเป็นของเล่นของใช้มีประโยชน์ยังไงถ้าเด็กเอาไปเล่นปุ๊บเวลาเด็กเล่นแล้วเด็กเอาไปเก็บจะผิดที่ไม่รู้จักว่าระเบียบเป็นยังไงวางสิ่งของยังไงมันจะมีปัญหาคือบางครั้งเก็บมีดแต่เก็บไปปนกับของเล่นของใช้ไปปนกับของเล่นปุ๊บพอหยิบจะเล่นอ้าวตายมีดบาดอันนี้คือเจอปัญหาบ่อยหรือบางครั้งเอาของเล่นประเภทไอ้ตุ๊กตาเป็นของกลมๆลักษณะกลมๆแล้วไปวางรวมกองไว้มันก็จะล้มสะดุดล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเป็นปัญหาที่ว่าจะต้องบอกให้เด็กได้รู้ให้เด็กแยกได้ว่าอันไหนอันไหนคือของใช้อันไหนคือของเล่นแล้วก็เก็บของเล่นก็คือของเล่นของใช้ก็คือของใช้วางไว้ให้เป็นระเบียบอะค่ะ

0: ฟังเสียงกลองครูไม่บอกซ้ายขวาเสียงกลองหนึ่งครั้งทดลองนะหนึ่งครั้งปุ๊บไปทางซ้ายปุ๊บปุ๊บอย่างงี้มาทางขวากี่ครั้งครั้งเดียวนะตอนนี้ครั้งเดียวเสียงกลองเนี่ยจะเป็นจังหวะให้เด็กได้ยินชัดเข้าใจแล้วเพื่อฝึกให้เด็กรู้จักคำว่า1คำว่า2ด้วยว่าเด็กเริ่มอนุบาลมานี่บางครั้งนับได้แต่ไม่สามารถรู้ได้ว่าจำนวนจริงๆคือ2นั้นมันเป็นยังไงตัวอะไรเอ่ย
1: กระต่าย
0: ว้ายกระต่ายหูสั้นๆเหรอนี่คือหนูจี้ตัวจ้อยการเรียนเรื่องของเล่นของใช้เริ่มแรกในการสอนของฉันจะใช้นิทานมาเล่าให้เด็กฟังในนิทานก็อาจจะมีการนำเอาสิ่งของใช้ของเล่นมาเป็นตัวแสดงในเรื่องนิทานสำหรับเด็กมันก็มีแค่ตัวประกอบสัก 2-3 ตัวตัวประกอบนี่อาจจะเป็นของใช้เป็นสัตว์เป็นสิ่งของอะไรก็ได้ค่ะประมาณ 2-3 ตัวแล้วก็มาเข้าไปเรื่องว่าเราจะสอนไปในทางไหนถ้าเราจะเอาไปเป็นของใช้เราก็สามารถเอาไปใช้ยังไงถ้าเราเป็นของที่อันตรายเราก็บอกว่าสัตว์ไอ้ของสิ่งนี้มันอันตรายน่าจะเก็บยังไงรักษายังไง
2: เนี่ยเดี๋ยวหนูเนี่ยชอบฟุตบอลมากเลย
0: บอลนี่ชอบเป็นชีวิตจิตใจบอลเนี่ยดีที่สุดในชีวิตหนูเจ้าหนูตัวนี้บอกว่าบอลนี่ชอบเป็นชีวิตเลยเดินไปเจ้าหนูเดินไปไม่ชอบแล้วไม่อยากแล้วฟุตบอลเจอเข้ากับไอ้นี่สบู่เจอเข้ากับสบู่โอ้ยหอมชอบมากเลยไม่เอาละลูกฟุตบอลเขาจะไม่มีประโยชน์กับเราละชอบสบู่ดีกว่าสบู่เอาไว้ทำอะไรเอาไว้ถูตัวไม่ใช่ทาตัวสบู่เอาไว้อาบน้ําถูตัวเพื่อให้ร่างกายสะอาดเจอของคู่กันเป็นของใช้อีกแล้วอ้าวเค้าเรียกอะไรเอ่ยช่วยหนูหน่อย
1: แปรงสีฟัน
0: กับ
1: ยาสีฟัน
0: หลังจากที่ดิฉันได้เล่านิทานแล้วนะคะอยากให้เด็กได้รู้จักได้สัมผัสจริงดิฉันก็เลยเอาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนี่แอบไว้ตามมุมห้องหาสิ่งของที่นักเรียนของที่เรามีอยู่เมื่อกี้ครูเอาอะไรมาเล่า
3: เมื่อกี้เราหาของเล่นของใช้คราวนี้ของพวกนั้นไม่รู้มันหายไปอยู่ที่ไหนหมดแล้วนักเรียนช่วยหาให้ครูหน่อยได้ไหมของที่เราเอามาจำแนกที่แบ่งเป็นของเล่นของใช้เนี่ยมันจะอยู่บริเวณห้องเรานี่แหละให้นักเรียนช่วยหาแล้วก็มาวางในวงนี้ไอ้ที่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะหนูไม่ได้ออกมาก็ไม่ใช่นะช้างเอาวางหยิบมา
0: เด็กไปหยิบของไปเลือกของมาแล้วมาเจอเด็กรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อยากที่จะอันนี้ของเราอันนี้เราเจอมาอยากที่จะอวดว่าเราเนี่ยได้อะไรมาบ้างแล้วก็อยากจะเอามากองไว้หน้าเอาไปเป็นของตัวเองว่าตรงเนี้ยวันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราได้มาต้องเรียนดูนะของบนโต๊ะเนี่ยทุกคนลุกขึ้นยืนและยืนรอบวงกลมรัศมีวงรีนี่ห้ามเข้าไปนะเนี่ยยืนรอบรัศมีนี่ขยับได้ลูกขยับได้ขยับได้คราวนี้

0: คันนี
1: ้
0: อยู่ตรงไหนก็ได้อ่ะคันนี้มองแล้วเห็นหรือยังลูกของในถาดที่ครูวางไว้ให้มองเห็นยังมองเห็นแล้วมันเป็นของอะไรเนี่ยของใช้กับของ
1: เล
0: ่นมันเป็นของใช้กับของเล่น
1: อันนี้เอาไว้ทาตัว
0: เอาไว้ทาตัวเอาไว้ทาหน้านักเรียนรู้จักคำว่าของใช้ไหมรู้จักไหมคำว่าของใช้
2: ร
0: ู้
2: จัก
0: รู้จักคำว่าของเล่นไหมของใช้กับของ
2: เล่น
0: ครูมีติดไว้ที่ตะกร้าดูนะมีคำว่าของใช้กับของเล่นติดอยู่ที่ตะกร้านี่ของใช้ของเล่นนักเรียนสามารถสังเกตเปรียบเทียบได้เพราะมีครูจะมีติดไว้ให้ดูที่นี
1: ่
0: ใช่เหมือนกันไหมเนี่ยอันนี้กับตัวนี้เหมือนกันไหมลูกดูให้ดีของดูเหมือนไม่เหมือน
1: ไม่
0: เหมือนเอามาตรงนี้เปรียบเทียบตรงนี้เขียนเหมือนกันไหม
1: เหม
0: ือ
1: น
0: เหมือนกันเหมือนกันครูวางไว้ตรงนี้นะอันนี้คือของของเล่นอันนี้คือของ
1: ใช้
0: เดี๋ยวครูจะเอาของพวกเนี้ยวางแต่ครูจะไม่ทำเองครูจะให้เธอเลือกครูจะให้เธอเลือกตอนนี้เห็นทุกคนเห็นหรือยังลูก
2: เห
0: ็นแล้วนะไปที่ที่ของเธอจากนั้นเราก็อาจจะเล่นเป็นเกมการศึกษาคือแยกประเภทแยกเป็นของเล่นของใช้โดยจัดให้เด็กได้แข่งขันกันว่าคู่นี้หยิบของเล่นคนนี้หยิบของใช้ไปวางอ้าวไหนใครอยากจะลุกขึ้นเป็นคนแรกเอ่ยโอ้ยครูเลือกเพราะว่าน้องเนยเขายกมือก่อนเพื่อนน้องเนยมาเลือกของเล่น1ชิ้นไปใส่ในตะกร้าของเล่นไหนของเล่นดูสังเกตดูเครื่องมืออุปกรณ์ที่ติดไว้อันไหนคือของเล่นเอาใส่ลงไปเลยตัดสินใจวางเลยลูกแล้วเดินกลับไปนั่งที่น้องอานหยิบของใช้ลูกของใช้1ชิ้นน้องโก้น้องโก้ขอของใช้ที่อยู่ในครัวดิลองดูที่มันรู้จักไหมเนี่ยของใช้อะไรมันอยู่ในครัวบ้างในครัวครูไม่ได้บอกอยู่ในห้องน้ำครูบอกอยู่ในครัวลูกอะไรมันอยู่ในครัวบ้างกอย่าช่วยน้องหน่อยได้ไหมเนี่ยในครัวมีของในครัวไหมเนี่ยดูดิในของในครัวมีไหมลูกในของมันอยู่ตรงไหนนั่นแม่เอาไปทำอะไรแม่เอาไปตักแกงส้มใช่ในครัวไหมลูกเป็นของใช้ไหมลูกเป็นของใช้เอาไปใส่ตะกร้าของใช้
3: เวลาเด็กบางคนที่ไม่เข้าใจหยิบไปวางแล้วหยิบผิดเพื่อนๆช่วยหน่อยได้ไหมว่าถูกหรือผิดเพื่อนๆก็ออกมาช่วยเขาก็ช่วยถ้าถูกต้องเราก็ให้เพื่อนๆตบมือชมว่าคนนี้เก่งนะสามารถช่วยเพื่อนได้แต่ถ้าคนต่อไปคนออกมาช่วยแล้วก็ยังไม่ก็ครูก็อาจจะอธิบายซ้ำแล้วก็เพิ่มเติมให้ว่าอันนี้มันคือของใช้นะอันนี้มันเป็นของเล่นนะ
0: ของใช้ที่เราเอาไประบายสีรูปด้วยฮะของใช้ที่เราเอาไปวาดรูปได้ระบายสีรูปได้มันคืออะไรอีก
3: เอาเย็บดิเอาไปทั้งตะกร้าเลย
0: เอาทั้งตะกร้าเลยนักเรียนคิดว่าร้อยอย่างเงี้ยร้อยเอาทำอะไรได้เนี่ย
1: ปัด
0: เอาร้อยทำอะไรได้

0: พอเราเอาเศษกระดาษมาม้วนม้วนม้วนแล้วก็ร้อยมาทำสร้อยข้อมือเป็นเครื่องจากของเหลือใช้มาเป็นของใช้เรื่องของเล่นก็ได้ของใช้ตกแต่งสวยๆหรือเอาไปแขวนที่หน้าต่างที่เขาเรียกว่ามู่ลี่
1: จากการที่สอนมาเป็นการต่อยอดให้เด็กได้รู้จักประดิษฐ์ของเหลือใช้นำสิ่งของเหลือใช้มาใช้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือเอากระดาษมาตัดเพื่อให้เด็กได้เข้าใจว่าเศษของเศษกระดาษเหลือใช้เนี่ยสามารถนำมาประดิษฐ์ให้สวยงามได้
0: จะจับไม้ม้วนเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อนิ้วของเธอเนี่ยใครขยันม้วนบังคับให้กระดาษเนี่ยม้วนเป็นวงกลมเล็กๆได้เป็นรูปเล็กๆแหลมๆได้เธอจะเขียนหนังสือได้สวยเพราะเธอจะบังคับมือได้
1: เด็กมีความสุขมากเมื่อได้ประดิษฐ์สิ่งของถ้าอยากจะให้เด็กอนุบาลของเราเรียนรู้มีพัฒนาการที่ดีได้ครูทุกคนต้องเอาใจใส่แล้วก็สนใจเด็กแล้วก็อยู่อย่างใกล้ชิดกับเด็กได้มากที่สุดอะค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปบูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่

สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันสูตรในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับพิที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ซึ่งเดลต้า x ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกต์ไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2

ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลังสองบวก vy กำลังสองในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไตล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า g หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไตล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับขอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวกGT นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี SY เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป T ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v0 เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขาก็มาวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่

นาทีห้าก็จะเท่ากับลบ 29 เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: ัติทางธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลย

0: แล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอดีแอลทีวี
1: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
2: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอ
3: นั่นสิแล้วประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงแล้วจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะดีเอลทีวี
1: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
1: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
4: พายุอะไรเนี่ยโอ้ย
1: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
4: ว้าว
3: โอ้โห
2: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
1: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
4: โอ้โห
1: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
4: โอ้โหเอ๊ะโหนั่นมันทานน้ำแข็งนี
1: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500และอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
4: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มเกือบกับสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
1: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
4: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
1: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
4: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
1: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
2: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
3: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
1: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
4: พร้อม
1: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อ าดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
2: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
1: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
2: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
1: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วย2มือของพวกเราทุกคน
2: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
1: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มใจพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชา

0: พันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ไปส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนจ์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนจ์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่ไหมครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก 3 ส่วน 4x ลบ 1 นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4xลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนจ์ใช่ไหมครับซึ่งเลนจ์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับเท่ากับ 2x บวก 3 ครับและเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก 3 ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ 4y ลบ 2 เท่ากับ y บวก 3 นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก 3 ส่วน 4y ลบ 2 ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ 2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ 2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2 y ก็จะไม่เท่ากับ 2 ส่วน 4 หรือ 1 ส่วน 2 นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นก็คือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพัน

R1 ครับโดยที่ x y นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3ลบ x บวก square root 3บวก x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ x y เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 เงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a ลบ b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3ลบ x บวก square root 3บวก x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3ลบ x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3บวก x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับลบ3นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็นลบ3แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่าลบ3นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิดลบ3ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู b นะครับซึ่ง b นะครับคือเลนส์ของ R2 ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ R2 นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนในเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

0: ตอนที่11พ้องรูปพ้องเสียงสื่อสำเนียงหรรษา
1: เรามาหาอะไรสนุกสนุกทำระหว่างรอขึ้นเรือเพื่อชมบัวแดงกันดีกว่าค่ะ
2: เย้ ทำอะไรกันดีครับ
1: จำเพลงที่ครูเคยสอนในห้องเรียนได้หรือเปล่าเอ่ยเพลงคำพ้องไหนใครจำได้บ้าง
3: หนูค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาร้องพร้อมกันเลยค่ะ3 4

0: เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำพ้องหมายถึงอะไร
1: หนูจำได้ค่ะคำพ้องหมายถึงคำที่มีลักษณะเหมือนกันหรือซ้ำกัน
0: แล้วรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าคำพ้องแบ่งออกเป็นกี่ชนิด
2: 3ชนิดครับ
3: มี3ชนิดค่ะมีคำพ้องรูปคำพ้องเสียงและก็คำพ้องทั้งรูปและเสียงค่ะ
0: ถูกต้องค่ะบัวแดงแต่จำได้ไหมคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอะไรคะมีใครตอบได้บ้างสีเมืองตอบได้ไหมคะ
4: คำหลายความหมายครับ
0: เก่งมากค่ะบัวแดงคะไหนหนูลองบอกครูสิคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงหรือคำหลายความหมายมันคืออะไรคะ
3: หนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าใช่คำที่เขียนเหมือนกันหรือเปล่าคะครู
0: เกือบถูกค่ะไหนใครตอบได้บ้างคะ
1: หนูค่ะคือคำที่เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายหลายอย่างใช่ไหมคะคุณครู
0: เก่งมากเลยจ้ะมีขีดแล้วบัวแดงพอจะยกตัวอย่างได้ไหมจ๊ะ
3: อ๋อหนูรู้แล้วค่ะคำว่าฟันค่ะ
0: ถูกต้องค่ะลองอธิบายเพิ่มสิคะว่าคำพ้องรูปพ้องเสียงยังไง
3: ได้ค่ะคำว่าฟันคำแรกหมายถึงเอาของมีคมเช่นดาบฟาดลงไปส่วนอีกคำหนึ่งก็คือกระดูกเป็นซี่ๆอยู่ในปากสำหรับกัดฉีกหรือเคี้ยวอาหารค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะแล้วคำนี้ล่ะจ๊ะเด็กๆใช้คำพ้องรูปพ้องเสียงไหมจ๊ะ
4: ใช่ครับครู
2: คำว่าไก่ไม่น่าจะใช่นะครับไม่เห็นจะออกเสียงเหมือนกันกอไอไก่ไม่เอกไก
0: ่ไหนสีเมืองลองบอกครูสิคะว่าคำไหนเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงแบบที่หนูเข้าใจคะ
4: คำว่าขันครับครูผมเห็นไก่ขันเลยนึกถึงขันน้ำที่วางอยู่บนโอ่งตรงนั้นครับ
0: เก่งมากเลยจ้านอกจากจะตอบถูกแล้วยังรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวด้วยดีมากเลยจ้าคำว่าขันความหมายแรกก็คือภาชนะสำหรับตักใส่น้ำและอีกความหมายก็คืออาการร้องเป็นเสียงอย่างหนึ่งของไก่หรือนกบางชนิดจ้า
3: คุณครูคะหนูมีข้อสงสัยค่ะ
0: ว่ายังไงจ๊ะบัวแดง
3: แล้วคำนี้ล่ะคะเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงด้วยไหมคะ
0: คำว่าสระหมายถึงแอ่งน้ำขนาดใหญ่แต่มีอีกคำหนึ่งคือคำว่าสระหมายถึงอักษรแทนเสียงสระแต่ทั้งสองคำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าอะไรจ๊ะมีใครตอบครูได้บ้าง
1: หนูค่ะหนูจำได้เขาเรียกว่าคำพ้องรูปใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเก่งมากคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันการอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้องต้องดูข้อความอื่นๆประกอบว่าคำพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไรอ่านอย่างไรแล้วจึงอ่านให้ถูกต้องจ้ะเด็กๆ เข้าใจไหมจ๊ะ
5: เข้าใจค่ะ
0: ไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำพ้องรูปหน่อยสิคะใครพอจะรู้บ้าง
2: คุณครูครับคำนี้ใช่ไหมครับ
0: แล้วเป็นคำพ้องรูปยังไงคะอยู่ดี
2: ก็คำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันครับคำว่าปักเป้าหมายถึงชื่อว่าวชนิดหนึ่งส่วนอีกคำปักกระเป้าหมายถึงชื่อปลาใช่ไหมครับคุณครู
0: เก่งมากเลยจ้ะอยู่ดีถูกต้องหนูเข้าใจถูกแล้วค่ะ
4: มีอีกคำหนึ่งครับคุณครูคำว่าสมาธิครับเวลาผมไปวัดกับคุณยายเห็นคนนั่งขัดสมาธิเพื่อทำสมาธิกันเต็มไปหมดเลยครับ
0: ถูกต้องค่ะคำนี้ถ้าออกเสียงว่าสมาธิหมายถึงการสำรวมใจให้แน่วแน่แต่ถ้าออกเสียงว่าสมาธิจะหมายถึงท่านั่งขัดสมาธิค่ะเก่งกันทุกคนเลยค่ะ
1: คุณครูคะแล้วคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่คนละความหมายล่ะคะเราเรียกว่าอะไรเหรอคะ
4: เขาเรียกว่าคำพ้องเสียงใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะสีเมืองไหนลองอธิบายให้เพื่อนฟังสิคะว่าคำพ้องเสียงเป็นอย่างไร
4: ครับคุณครู คำพ้องเสียงคือคำที่เขียนไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกันและมีความหมายต่างกันครับเช่นคำว่าสีที่มาจากชื่อผมครับหมายถึงสิริมงคลส่วนคำที่เขียนว่าสีจะหมายถึงสิ่งที่ทำให้เป็นสีต่างๆเช่นสีแดงเหมือนดอกบัวแดงนี่ใช่ไหมครับ
0: เยี่ยมมากค่ะตอบถูกต้องและยกตัวอย่างได้ดีด้วยค่ะเอาล่ะเด็กๆระหว่างรอกลับเข้าฝั่งเรามาร้องเพลงทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะ3 4

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่11พ้องรูปพ้องเสียงสื่อสำเนียงหรรษา
2: ฮะเรามาหาอะไรสนุกสนุกทำระหว่างรอขึ้นเรือเพื่อชมบัวแดงกันดีกว่าค่ะ
3: เย้ทำอะไรกันดีครับ
2: จำเพลงที่ครูเคยสอนในห้องเรียนได้หรือเปล่าเอ่ยเพลงคำพ้องไหนใครจำได้บ้าง
4: หนูครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเรามาร้องพร้อมกันเลยค่ะ3 4

0: เสียง
1: เยอะมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำพ้องหมายถึงอะไร
2: หนูจำได้ค่ะคำพ้องหมายถึงคำที่มีลักษณะเหมือนกันหรือซ้ำกัน
1: แล้วรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าคำพ้องแบ่งออกเป็นกี่ชนิด
3: 3ชนิดครับ
4: มี3ชนิดค่ะมีคำพ้องรูปคำพ้องเสียงและก็คำพ้องทั้งรูปและเสียงค่ะ
1: ถูกต้องค่ะบัวแดงแต่จำได้ไหมคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอะไรคะมีใครตอบได้บ้างสีเมืองตอบได้ไหมคะ
5: คำหลายความหมายครับ
1: เก่งมากค่ะบัวแดงคะไหนหนูลองบอกครูสิคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงหรือคำหลายความหมายมันคืออะไรคะ
4: หนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าใช่คำที่เขียนเหมือนกันหรือเปล่าคะครู
1: เกือบถูกค่ะไหนใครตอบได้บ้างคะ
2: หนูค่ะคือคำที่เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายหลายอย่างใช่ไหมคะคุณครู
1: เก่งมากเลยจ้ะมีขีดแล้วบัวแดงพอจะยกตัวอย่างได้ไหมจ๊ะ
4: อ๋อหนูรู้แล้วค่ะคำว่าฟันค่ะ
1: ถูกต้องค่ะลองอธิบายเพิ่มสิคะว่าคำพ้องรูปพ้องเสียงยังไง
4: ได้ค่ะคำว่าฟันคำแรกหมายถึงเอาของมีคมเช่นดาบฟาดลงไปส่วนอีกคำหนึ่งก็คือกระดูกเป็นซี่ๆอยู่ในปากสำหรับกัดฉีกหรือเคี้ยวอาหารค
1: ่
4: ะ
1: เก่งมากเลยค่ะแล้วคำนี้ล่ะจ๊ะเด็กๆใช้คำพ้องรูปพ้องเสียงไหมจ๊ะ
5: ใช่ครับครู
3: คำว่าไก่ไม่น่าจะใช่นะครับไม่เห็นจะออกเสียงเหมือนกันกอไอไก่ไม่เอกไก่
1: ไหนสีเมืองลองบอกครูสิคะว่าคำไหนเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงแบบที่หนูเข้าใจคะ
5: คำว่าขันครับครูผมเห็นไก่ขันเลยนึกถึงขันน้ำที่วางอยู่บนโอ่งตรงนั้นครับ
1: เก่งมากเลยจ้านอกจากจะตอบถูกแล้วยังรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวด้วยดีมากเลยจ้าคำว่าขันความหมายแรกก็คือภาชนะสำหรับตักใส่น้ำและอีกความหมายก็คืออาการร้องเป็นเสียงอย่างหนึ่งของไก่หรือนกปางชนิดจ้า
4: คุณครูคะหนูมีข้อสงสัยค่ะ
1: ว่ายังไงจ๊ะบัวแดง
4: แล้วคำนี้ล่ะคะเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงด้วยไหมคะ
1: คำว่าสระหมายถึงแอ่งน้ำขนาดใหญ่แต่มีอีกคำหนึ่งคือคำว่าสระหมายถึงอักษรแทนเสียงสระจ้าแต่ทั้งสองคำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าอะไรจ๊ะมีใครตอบครูได้บ้าง
2: หนูค่ะหนูจำได้เขาเรียกว่าคำพ้องรูปใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเก่งมากคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันการอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้องต้องดูข้อความอื่นๆประกอบว่าคำพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไรอ่านอย่างไรแล้วจึงอ่านให้ถูกต้องจ้ะเด็กๆ เข้าใจไหมจ๊ะ
0: เข้าใจครับ
1: ไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำพ้องรูปหน่อยสิคะใครพอจะรู้บ้าง
3: คุณครูครับคำนี้ใช่ไหมครับ
1: แล้วเป็นคำพ้องรูปยังไงคะอยู่ดี
3: ก็คำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันครับคำว่าปักเป้าหมายถึงชื่อว่าวชนิดหนึ่งส่วนอีกคำปักกระเป้าหมายถึงชื่อปลาใช่ไหมครับคุณครู
1: เก่งมากเลยจ้ะอยู่ดีถูกต้องหนูเข้าใจถูกแล้วค่ะ
5: มีอีกคำหนึ่งครับคุณครูคำว่าสมาธิครับเวลาผมไปวัดกับคุณยายเห็นคนนั่งขัดสมาธิเพื่อทำสมาธิกันเต็มไปหมดเลยครับ
1: ถูกต้องค่ะคำนี้ถ้าออกเสียงว่าสมาธิหมายถึงการสำรวมใจให้แน่วแน่แต่ถ้าออกเสียงว่าสมาธิจะหมายถึงท่านั่งขัดสมาธิค่ะเก่งกันทุกคนเลยค่ะ
2: คุณครูคะแล้วคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่คนละความหมายล่ะคะเราเรียกว่าอะไรเหรอคะ
5: เขาเรียกว่าคำพ้องเสียงใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะสีเมืองไหนลองอธิบายให้เพื่อนฟังสิคะว่าคำพ้องเสียงเป็นอย่างไร
5: ครับคุณครูคำพ้องเสียงคือคำที่เขียนไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกันและมีความหมายต่างกันครับเช่นคำว่าสีที่มาจากชื่อผมครับหมายถึงสิริมงคลส่วนคำที่เขียนว่าสีจะหมายถึงสิ่งที่ทำให้เป็นสีต่างๆเช่นสีแดงเหมือนดอกบัวแดงนี่ใช่ไหมครับ
1: เยี่ยมมากค่ะตอบถูกต้องและยกตัวอย่างได้ดีด้วยค่ะเอาล่ะเด็กๆระหว่างรอกลับเข้าฝั่งเรามาร้องเพลงทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะ3 4

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออ
3: าการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2509กันค่ะวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากและพิษณุโลกภาคอีสานได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมี

มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำในช่วงนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง

0: ขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
1: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
2: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
3: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
1: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
3: ่ค่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
1: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
3: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารับน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
1: ค่อยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่เฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
4: บักจอยไปกันเถอะ
1: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
4: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
1: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยคอยไปด้วย
5: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
6: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
5: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
7: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
5: ดีมากเลย
6: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะก็ทอดอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1

0: ขออนุญาตติดเวลเลทนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
2: ปิด
3: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1
0: 5 4 3 2 action
3: หนูดีค่ะพลอยใสค่ะ
0: หนูนี้ค่ะ
3: ยังทำดีตามพ่อสอนเพื่อนๆคะเพื่อนๆเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพในด้านการสื่อสารของในหลวงรัชกาลที่9บ้างไหมคะวันนี้พ่อยสายมีเรื่องราวดีๆที่จะทำให้พวกเราทุกคนได้รับแรงบันดาลใจในการสื่อสารของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังสนใจกันไหมคะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปชมเรื่องราวดีๆเหล่านี้กับพี่นนท์พร้อมๆกันเลยค่ะ
4: วิทยาพร้อมนะพร้อมนะเข้าตรงนี้เลยนะเข้า
0: ภาพในหลวงรัชกาลที่9ที่ประชาชนคนไทยเห็นคุ้นตาก็คือภาพการทรงงานท่ามกลางราษฎรที่มารอเฝ้าหลายครั้งพระองค์ส่งวิทยุทรงงานเมื่อพบว่าคลื่นสัญญาณไม่ชัดพระองค์ก็จะทรงหาสาเหตุจนพบเนื่องจากทรงตระหนักในความสำคัญเรื่องข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆเพื่อที่จะได้ทรงช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างทันท่วงทีในปีพุทธศักราช2495พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงอัมพรสถานหรืออสขึ้นภายในพระราชวังดุสิตเพื่อเป็นสื่อกลางให้สาระและความบันเทิงแก่ประชาชนนอกจากนี้เมื่อมีการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศสถานีวิทยุอสจะร่วมกับสถานีวิทยุจสกรมการทหารสื่อสารถ่ายทอดการเสด็จทุกครั้งทำให้ประชาชนได้ยินพระสุรเสียงและได้ฟังพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่นั้นด้วยซึ่งถือว่าสถานีวิทยุแห่งนี้คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ประชาชนได้สัมผัสกับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งชาติตลอดมา
3: เพื่อนๆคะประโยชน์ที่ได้จากการสื่อสารครั้งนี้ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ดีทีเดียวนะคะเพื่อนๆและในวันนี้พลอยใสก็มีตัวอย่างมาให้เพื่อนๆชมกันด้วยค่ะไปชมกันเลย

0: หนังสืออีบุ๊กหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พวกผมทำคือเกี่ยวกับพ่อของแผ่นดินครับ
1: ที่เด่นๆก็คือด้านเทคโนโลยีครับพวกผมชื่นชอบด้านเทคโนโลยีครับจึงได้ฝึกฝนเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีทางนี้ครับแรงบันดาลใจก็คือท่านทรงอดทนและขยันความภาคภูมิใจก็คือผมได้ทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปถ่ายทอดและนำไปศึกษาให้กับเด็กๆที่ไม่มีการศึกษาครับข้างในหนังสือก็จะมีพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจด้านเทคโนโลยีและโครงการในพระราชดำริต่างๆของพระองค
0: ์เป็นสื่อไอทีชนิดหนึ่งครับที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตได้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยทำผ่าน Google และสามารถเซิร์ชข้อมูลในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้ได้ครับ
2: ทุกคนต่างมีแรงบันดาลใจที่ดีและรู้จักนำมาปรับใช้เพื่อนๆเองก็ทำได้และควรทำกันด้วยนะคะปิดท้ายวันนี้พลอยใสมีคำสอนของพ่อนำไม้เพื่อนๆมาปรับใช้กันง่ายๆมาฝากกันค่ะและพบกัน

0: ม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
1: โอเคไม่พลอยสายโบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
2: ทีมงานเทียร์เซฟ

กับผลสำเร็จของงานวิชาการนั้นต้องถือเป็นปัจจัยหรืออุปกรณ์สำหรับจะใช้ปฏิบัติแต่ละคนจึงควรจะเข้าใจให้ชัดว่าการที่ได้อุตสาหะศึกษาวิชาความรู้ต่างๆมาเป็นอันมากทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรแท้จริงคือการสะสมรวบรวมอุปกรณ์และความชำนิชำนาญในการใช้อุปกรณ์นานาชนิดนั้นๆพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นณหอประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันพฤหัสบดีที่19ธันวาคมพุทธศักราช2538

0: คลิปโลนะถอยหลังก้าวหนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and action
1: ชมพร้อมกันเลยค่ะ
0: ชาร์จ
2: ไฟสายไฟเหล็กก็ติดไฟสาย
0: โอเค

สมาธิในการขับรถเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่ปฏิบัติดังนี้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าเตรียมพร้อมก่อนขับรถโดยปรับเบาะนั่งกระจกรถให้เรียบร้อยก่อนเดินทางไม่ประกอบกิจกรรมอื่นขณะขับรถไม่ละสายตาจากเส้นทางไม่ปล่อยมือจากพวงมาลัยอาทิการใช้และคุยโทรศัพท์ทานอาหารแต่งหน้าค้นหาหรือหยิบสิ่งของแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขับรถเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีที่สำคัญไม่ควรพาเด็กโดยสารรถตามลำพังหลีกเลี่ยงการนำสัตว์เลี้ยงโดยสารรถเพราะจะทำให้ผู้ขับขี่พะวงกับพฤติกรรมเด็กและสัตว์จึงส่งผลต่อสมาธิในการขับรถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้เพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ควรประกอบกิจกรรมให้เรียบร้อยก่อนขับรถขณะจอดพักรถในบริเวณที่ปลอดภัยจะทำให้เดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

าทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ผู้อยู่เคียงข้างประชาชนหากเราเฝ้าฟังกระแสพระราชดำรัสในพระองค์ดีๆกระแสรับสั่งหนึ่งที่พระองค์ทรงรับสั่งเสมอๆคือประชาชนทุกคนต้องปลอดภัยเพื่อความสุขและปลอดภัยของประชาชนและพระปฐมรมราชโองการเพื่อประโยชน์สุขแก่อาณาราษฎรความปลอดภัยและความสุขของประชาชนอยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์เสมอมายามใดราษฎรเดือดร้อนทุกข์เข็นพระองค์ทรงหยิบยื่นความช่วยเหลือเสมอพระองค์ทรงเห็นเราเสมอแม้เราจะเป็นเพียงอนูเล็กๆก็ตามเมื่อครั้งเกิดอุทกภัยภาคใต้ปี2560ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานลายพระหัตถ์ถึงพระสกนิกรคนไทยความว่าด้วยความรักและห่วงใยขอเป็นกำลังใจในการร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อขวัญที่ดีจิตใจและร่างกายที่เข้มแข็งนำมาซึ่งความสุขและมั่นคงของชาติเดือนกุมภาพันธ์

2562พระราชทานเงินก่อสร้างบ้านและสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวชาวเลมอแกนจังหวัดพังงาที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกไฟไหม้บ้านเรือนได้รับความเสียหายเดือนกันยายนปี2562เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปประชุมและติดตามอย่างใกล้ชิดเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและทรงรับสั่งให้ดูแลให้ดีที่สุดพระองค์ทรงละเอียดอ่อนและให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยและโภชนาการของผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่ผู้สูงอายุและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในสถานสงเคราะห์ต่างๆเป็นประจำทุกปีเมื่อย้อนไปเห็นภาพสถานการณ์น้ำท่วมในปี2554ประชาชนกว่าครึ่งประเทศต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความทุกข์แต่ด้วยพระเมตตาพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนพร้อมพระราชทานถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยพระองค์เองซึ่งภาพนั้นยังตราตรึงอยู่ในหัวใจของคนไทยมิรู้ลืมโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วของแผ่นดินประเทศไทยที่สวยงามและปลอดภัยที่สุดในโลกทั้งยามสุขและยามทุกข์น้ำพระราชหฤทัยและพระหัตถ์แห่งพระเจ้าแผ่นดินจะคอยคุ้มครองคนไทยเสมอแม้พระองค์จะทรงเหน็ดเหนื่อยเพียงใดก็ตามวันนี้หล่นเกล้าลงกระหม่อมรัชกาลที่10ผู้ตั้งพระราชปณิธานสืบสานภารกิจที่หนักอึ้งจึงเป็นร่มฉัตรปกเกล้าปกกระหม่อมทรงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

กาลครั้งหนึ่งราษฎรบนพื้นที่ราบสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับการเพาะปลูกเนื่องจากดินมีคุณภาพต่ำไม่อุ้มน้ำแถมยังมีความเค็มรวมทั้งฟ้าฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลและแหล่งน้ำธรรมชาติก็มีอยู่ไม่มากนักแต่แล้วท่ามกลางความแห้งแล้งกันดารได้มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นนับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2525เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาทดลองค้นหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตตามหลักภูมิสังคมโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาต่างๆที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในภูมิภาคนี้พื้นดินที่แห้งแล้งฟื้นคืนความชุ่มชื้นด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงพื้นที่ทำกินของราษฎรรวมทั้งพื้นที่ป่าไม้รอบอาณาบริเวณดินได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นพื้นที่เพาะปลูกโดยเฉพาะการส่งเสริมให้ราษฎรปรับปรุงบำรุงดินด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่วการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสดแทนปุ๋ยเคมีการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและกักเก็บความชุ่มชื้นขณะเดียวกันศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้ศึกษาค้นหารูปแบบเกษตรกรรมที่เหมาะสมอาทิการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์สกลนครข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105ลิ้นจี่นพ.1ลำไยพันธุ์อีดอและมะม่วงแก้วศรีสะเกษรวมทั้งกิจกรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นการเพาะเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดสมุนไพรการคัดเลือกสายพันธุ์ยางพาราคุณภาพดีการดำเนินกิจกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตรการส่งเสริมรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสานเช่นเดียวกับงานด้านปศุสัตว์ในการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์ดีที่สร้างรายได้โดยเฉพาะสามดำมหัศจรรย์แห่งภูพานได้แก่ไก่ดำภูพานสุกรภูพานและโคเนื้อภูพานสำหรับด้านการประมงน้ำจืดได้คัดเลือกพันธุ์ปลาที่เลี้ยงง่ายและเป็นที่ต้องการของตลาดเช่นปลาดุกปลานิลรวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานเช่นการเลี้ยงปลานิลแดงร่วมกับเป็ดบาบาลีเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารปลานี่คือกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนเพื่อให้ราษฎรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ในครอบครัวและจำหน่ายเป็นรายได้เสริมท่ามกลางวันเวลาที่ผันผ่านพื้นป่าภูพานค่อยๆฟื้นตัวและเจริญงอกงามด้วยความร่วมแรงร่วมใจของราษฎรในการอนุรักษ์ดูแลอาทิการสร้างกระจายความชุ่มชื้นให้พื้นป่าการเฝ้าระวังไม่ให้มีการบุกรุกทำลายป่าการปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างตามแนวพระราชดำริอันก่อเกิดสายสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่าซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยกันที่สำคัญคือการถ่ายทอดองค์ความรู้แห่งการพัฒนาในด้านต่างๆด้วยระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกให้ราษฎรนำความรู้ไปประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างพออยู่พอกินและยั่งยืนสามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ราบสูงซึ่งได้พลิกฟื้นดินแดนที่แห้งแล้งกันดารให้กลับมาชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์สืบไป

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองอยู่บ่อยครั้งค่ะนอกจากเรานะคะจะมีโอกาสได้รับความเสี่ยงจากอันตรายของฟ้าผ่าแล้วนะคะสิ่งปลูกสร้างเองก็มีโอกาสที่จะได้รับความเสียหายจากพายุลมแรงด้วยเช่นกันค่ะดังนั้นในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำและเคล็ดลับดีๆมาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือพายุฝนฟ้าคะนองโดยติดตามพยากรณ์อากาศและปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงตัดแต่งกิ่งไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่นรวมถึงจัดเก็บสิ่งของที่ปลิวลมได้ไว้ในที่มิดชิดขณะเกิดพายุลมแรงให้หลบในอาคารที่มั่นคงแข็งแรงมีสายล่อฟ้าไม่อยู่ใกล้ต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างที่เสี่ยงต่อการล้มทับงดใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเมื่ออยู่กลางแจ้งไม่พกพาวัตถุที่เป็นโลหะและไม่สวมใส่เครื่องประดับประเภทเงินทองนาคและทองแดงเพื่อลดความเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่ากรณีอยู่ในรถควรจอดรถให้ห่างจากต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงพร้อมปิดประตูและกระจกรถให้สนิทไม่สัมผัสส่วนที่เป็นโลหะเพื่อป้องกันการถูกฟ้าผ่าหลังพายุสงบไม่เข้าใกล้บริเวณที่สายไฟฟ้าขาดหรือเสาไฟฟ้าล้มให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงแก้ไขในทันทีเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องแล้วก็หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงค่ะก็สามารถที่จะป้องกันอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองได้ค่ะวันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้นะคะว่าอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ครั้งหน้าวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงบ้านนะคะก็ต้องเป็นพื้นที่ที่อุ่นใจแล้วก็รู้สึกปลอดภัยนะคะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าถ้าเราไม่จัดสภาพแวดล้อมในบ้านให้ปลอดภัยก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยได้เช่นกันวันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติภัยในบ้านโดยจัดสภาพแวดล้อมบ้านให้ปลอดภัยพื้นบ้านมีผิวเรียบเสมอกันไม่ลื่นมีแสงสว่างอย่างเพียงพอโดยเฉพาะบริเวณทางเดินและบันไดเราบันไดภาพแข็งแรงเลือกใช้วัสดุปูพื้นห้องน้ำที่มีผิวขรุขระติดตั้งราวจับบริเวณชักโครกเพื่อให้ผู้สูงอายุพยุงตัวรวมถึงติดตั้งปลั๊กไฟในระดับที่เด็กเอื้อมไม่ถึงหรือจัดให้มีฝาครอบปลั๊กไฟยึดติดเฟอร์นิเจอร์ที่เสี่ยงต่อการล้มกับพื้นหรือผนังบ้านให้แน่นหนาไม่วางเฟอร์นิเจอร์ใกล้หน้าต่างและระเบียงไม่วางสิ่งของกีดขวางทางเดินหรือบันไดไม่วางสิ่งของที่มีน้ำหนักมากซ้อนกันบนหลังตู้หรือที่สูงพร้อมแยกเก็บสิ่งของอันตรายไว้ในที่มิดชิดติดฉลากระบุชื่อผลิตภัณฑ์ยาและสารเคมีให้ชัดเจนรวมถึงจัดเก็บสิ่งของที่มีขนาดเล็กให้พ้นมือเด็กป้องกันเด็กหยิบเข้าปากทำให้อุดกั้นทางเดินหายใจเสียชีวิตตลอดจนตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัยพร้อมติดตั้งสายดินและระบบตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดและเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรได้
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะการจัดสภาพแวดล้อมของบ้านให้ปลอดภัยอย่างเช่นการตรวจสอบสภาพสิ่งของให้พร้อมใช้งานนะคะรวมไปถึงการจัดเก็บของให้เป็นระเบียบก็สามารถที่จะป้องกันอุบัติภัยที่จะเกิดขึ้นในบ้านเรือนได้ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้นะคะว่าอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าการจมน้ำนะคะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งของเด็กอายุต่ำกว่า15ปีค่ะปีหนึ่งนะคะมีเด็กที่เสียชีวิตกว่า 1,300 คนด้วยกันค่ะสาเหตุหลักๆก็มาจากการเล่นซุกซนหรือว่าการที่ผู้ปกครองเองนั้นไม่ได้ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดนะคะเมื่อเด็กพลัดตกน้ำก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้ค่ะดังนั้นวันนี้จึงมีคำแนะนำดีๆมาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ปกครองดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดโดยเด็กต้องอยู่ในระยะที่สายตามองเห็นและเข้าถึงได้ทันทีไม่ให้เด็กอยู่ใกล้แหล่งน้ำตามลำพังแม้ว่าเด็กจะว่ายน้ำเป็นไม่ประกอบกิจกรรมอื่นขณะดูแลเด็กที่กำลังเล่นน้ำเพราะหากเด็กจมน้ำจะไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีรวมถึงแก้ไขจุดเสี่ยงการจมน้ำของเด็กโดยใช้ฝาครอบปิดภาชนะกักเก็บน้ำจัดทำรั้วล้อมรอบบ่อน้ำตลอดจนสอนให้เด็กเรียนรู้อันตรายจากการอยู่ใกล้แหล่งน้ำโดยไม่ให้เด็กลงไปเก็บสิ่งของในแหล่งน้ำไม่ก้มตัวหรือชะโงกหน้าลงไปในภาชนะเก็บน้ำที่สำคัญควรให้เด็กสวมเสื้อชูชีพและใช้ห่วงยางทุกครั้งที่ลงเล่นน้ำพร้อมฝึกให้เด็กมีทักษะการลอยตัวในน้ำโดยใช้มือพุ้ยน้ำหรือใช้ขาถีบน้ำเมื่อพบเห็นคนพลัดตกน้ำควรตะโกนเรียกผู้ใหญ่ให้มาช่วยเหลือหรือโยนอุปกรณ์ที่ลอยน้ำได้พร้อมผูกเชือกให้คนตกน้ำใช้ยึดเกาะพยุงตัวลอยน้ำไม่ลงไปช่วยเหลือคนพลัดตกน้ำด้วยตนเองเพราะอาจจะจมน้ำเสียชีวิตไปด้วยกัน
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะการดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็การแก้ไขจุดเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อการจมน้ำในเด็กก็จะสามารถป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิตได้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอฝากเอาไว้นะคะว่าอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ป็นกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากการผ่าปลาในฟินแลนด์นะฮะที่เราเรียนรู้กันนอกจากนั้นครับอย่างที่อาจารย์ทั้งสองบอกว่าระหว่างกระบวนการที่ดำเนินไปเด็กอาจจะค้นพบอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจขึ้นก็ได้เราไปดูนะครับว่าครั้งนี้จะพบหรือไม่ครับ
1: ในเจอดูการสอนได้เกิดคำถามเกี่ยวกับการสอนที่ให้อิสระในการวางหลักสูตร

0: curriculum.
1: นักเรียนจะเรียนเรื่องระบบนิเวศวิทยานานเท่าไหร่ครับ
2: 6-7 สัปดาห์ค่ะ
1: เรียนกี่คาบต่อสัปดาห์กันครับ
2: ก็5คาบต่อสัปดาห์ดังนั้นเรียนหัวข้อเดียวกันทั้งหมด38คาบด้วยกันค่ะ
1: เซโป้บอกว่าเขาจัดการเรียนผ่าชำแหละและภาคปฏิบัติไว้ตอนต้นคิดว่ามันจะได้ผลไหม
2: ได้ผลค่ะเพราะว่าเด็กๆจะนึกถึงตอนที่ได้กลิ่นปลาตอนที่เขาได้จับมันนะคะพวกเขาได้สัมผัสมันมาแล้วยังไงล่ะคะ
1: แล้วคุณคิดว่านักเรียนทุกคนอยากจะเรียนผ่าชำแหละปลาหรือเปล่าครับ
2: หลายคนร้อนใจมากค่ะ
1: นักเรียนคนนี้ที่อยู่ด้านหลังครับเขารู้สึกยังไงกับการผ่าชำแหละปลาบ้างล่ะครับ
2: ฉันว่าเขาคงอยากจะเรียนแค่ทฤษฎีมากกว่านะคะ
1: คือมีอยู่ช่วงหนึ่งนี่เขาขอให้เพื่อนช่วยด้วยนะ
2: ใช่ค่ะเขาอยากจะเอาตาออกมาแล้วก็เอาเลนส์ออกมาจากตาของปลาด้วยนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่อยากจะให้มือเปื้อนเขาก็เลยขอให้เพื่อนที่เชี่ยวชาญช่วยเขานะคะให้ช่วยทำอย่างที่เขาต้องการยังไงล่ะคะ
1: เขาเรียกให้ใครช่วย
2: เฮาค่ะ
1: ผมได้พูดคุยกับยาโคหลังจากนั้นด้วยนะและเขาก็ยืนยันว่าบทเรียนวิทยาศาสตร์นี่ควรจะสอนด้วยทฤษฎีเท่านั้นเอง
3: Do you want to be a scientist when you're older?
4: No, I don't.
3: Any idea what you'd like to be?
4: Economist.
5: That's a nice theoretical subject.
1: ผมคิดว่าเขาเป็นข้อยกเว้นนะเพราะดูจากนักเรียนที่เหลือ เช่น2คนนี้สามารถเอาอวัยวะออกมาเรียนแล้วก็ติดป้ายชื่อได้หรือว่านักเรียนหญิงที่บอกว่าฉันไม่ชอบเลยฉันทำอยู่แต่ไม่ชอบเลยกล้องจุลทรรศน์ที่ตั้งไว้ด้านหน้าก็ยอดเยี่ยมมากครับนักเรียนหญิงที่ทำไม่ได้ในตอนแรกเดินมาใช้เครื่องมือได้เป็นอย่างดีพวกเขาเก่งมากเลยนะ
2: ใช่ค่ะพวกเขาเอาเกล็ดปลาออกมาเพื่อที่จะดูอายุของปลานะคะ
1: เกล็ดปลาที่บอกอายุได้ด้วยเหรอฮะ
2: คือมันมีวงมันก็เหมือนกับวงปีของต้นไม้
1: แล้ว
2: ค่ะ
1: วงปีของต้นไม้อย่างนั้นเหรอ
2: ใช่ค่ะ
6: วันเซกาลากัสวาเกซาลาฮัวมัตตามปาลิออนซิลอนซิเฮนตูเลปาลิโอซัมเซียวะฮันเลเวนเปียไรโตยา
1: เซโป้ได้สอนเรื่องนี้ตอนนำเข้าบทเรียนหรือเปล่า
2: เปล่าค่ะ
1: แล้วนักเรียนรู้ได้ยังไงครับ
2: ก็เมื่อนักเรียนได้ค้นพบเรื่องนี้ยังไงล่ะคะ
1: อ
2: ๋อใช่ค่ะคือนักเรียนแค่ดูที่เกล็ดปลาแล้วก็พบว่านี่มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะแล้วเซโป้ก็เข้ามาพอดีค่ะแล้วเขาก็อธิบายเรื่องนี้ให้กับนักเรียนฟังค่ะ
1: ผมก็รู้สึกเหมือนกันนะเขายืนคอยสังเกตนักเรียนอย่างใกล้ชิดเลยล่ะนะ
2: เขารู้ค่ะว่าเวลาไหนที่เด็กๆต้องการเขาเขาก็จะเข้ามาค่ะ
7: ตาตุ่มมาเปลกัสตานอมเปรนะตาไกกิมูตาซึมปริลานซูอลิสตัว
2: เขาไม่ได้พุ่งเข้าไปแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาจะค่อยๆเข้าไปนะคะเขาจะค่อยๆเข้าไปหาเด็ก
1: นักเรียนรู้ว่าครูเชื่อใจและเขาเชื่อว่านักเรียนทำได้ด้วย
6: องซาร์ตอมิตาองเอลเมีย
1: จะเห็นว่าครูนี่ให้อิสระแก่นักเรียนมากเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะนี่เป็นวิธีที่ครูใช้ล่ะค่ะ
1: ทำไมนักเรียนถึงเรียนจากการผ่าชำแหละเล่าให้ฟังหน่อย
2: มีหลายเหตุผลนะคะสมัยนี้เด็กๆใช้แต่คอมพิวเตอร์แล้วก็ไม่ค่อยจะมีทักษะในการตัดหรือว่าการหั่นแล้วก็ทักษะการใช้มือมันเป็นสิ่งสำคัญที่นักวิทยาศาสตร์จำเป็นจะต้องมีเลยนะคะ
1: มีการสังเกตและการวิเคราะห์เพราะต้องคิดว่าจะต้องทำยังไงด้วยใช่ไหม
2: ตลอดเวลาเลยล่ะค่ะ
1: ใช่
2: ค่ะตลอดเวลาค่ะมันจะต้องมีความเชื่อมโยงการทำงานของมือกับสมองด้วยนะคะ มันต้องมีความเชื่อมโยงกันค่ะ
1: ผมว่ามันเยี่ยมมากนะไม่ใช่แค่การปฏิบัตินะแต่มีคิดวิเคราะห์อีกด้วย
2: ไม่ใช่เลยค่ะเด็กๆจะมีเวลาให้คิดด้วยนะคะเมื่อมีการสอนเรื่องของทฤษฎีที่เข้มงวดนักเรียนต้องฟังแล้วก็ดูครูตลอดเวลาไม่มีเวลาคิดอิสระแล้วฉันก็คิดว่าเรื่องที่มันเป็นเรื่องดีๆส่วนมากมันก็มาจากการคิดอย่างอิสระนี่แหละค่ะซึ่งฉันว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะที่จะให้เด็กได้คิด คุณมีระบบแบบนี้ที่อังกฤษหรือเปล่าคะ
1: อ๋อต่างกันมากเลยนะครับเราจะเรียน1หัวข้อนาน3สัปดาห์ด้วยกันครับเรื่องการย่อยอาหารหรือไม่ก็สิ่งแวดล้อมเป็นระยะเวลาที่สั้นมากและไม่มีเวลาทำกิจกรรมหรือว่าสืบค้นแบบนี้เรานั่งสบายๆปล่อยให้นักเรียนตั้งใจกันเต็มที่

0: แล้วก็ใช้เวลาสังเกตค้นคว้าแบบที่คุณทำนี่ไม่ได้หรอกนะครับ
1: นายเจลสังเกตเห็นรูปแบบที่เกิดขึ้นไม่อาจเชื่อในความรู้เชิงลึกมากกว่าเชิงกว้างและผลคะแนนก็สะท้อนตามความเชื่อนั้นด้วยการประเมินเน้นการประยุกต์ความรู้มากกว่าทดสอบเนื้อหาบางส่วนในหลักสูตร
0: ผมประทับใจกับสิ่งที่คุณทำมากเลยนะคุณอาจไม่เห็นข้อดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คุณทำอยู่แล้วนะครับ
2: ก็จริงค่ะ
0: สิ่งที่โดดเด่นมากสำหรับผมก็คือคุณดึงความเป็นนักวิทยาศาสตร์ออกมาจากเด็กๆได้ซึ่งก็คือความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติ
2: คือการที่พวกเขาคิดต่อหลังจากที่ครูบอกให้พวกเขาทำมันทำให้พวกเขาได้พบกับสิ่งใหม่ๆ
0: เรามาลองดูนักเรียนกลุ่มนี้ครับพวกเขาเจออะไรที่พิเศษมากด้วยนะครับช่วยเล่าถึงกลุ่มนักเรียนเสื้อสีน้ำเงินนี่หน่อยนะครับ
2: คือพวกเขาเอาเลนส์ออกมาจากลูกตาปลานะคะแล้วพวกเขาก็วางมันเอาไว้บนกระดาษ
0: เซปเปอร์บอยทำหรือเปล่าครับ
2: อ๋อเปล่าค่ะเขาบอกให้นักเรียนดูที่ตาของปลาแล้วก็อาจจะเอาเลนส์ตาออกมาแต่ว่าพอนักเรียนมองเลนส์ตาจากด้านบนเขาก็เห็นจุดภาพค่ะ
0: คุณเคยทำแบบนี้มาก่อนหรือเปล
2: ่
0: าแล้วเคยให้นักเรียนทำแบบนี้มาก่อนไหมครับ
2: ไม่เลยค่ะ
0: โอ้นั่นมันยอดเยี่ยมเลยนะคร
2: ับ ใช่ค่ะมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะ
0: สำหรับผมนี่คือการสร้างความคิดแบบนักวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงครับคือเปิดโอกาสให้เด็กๆทำสิ่งต่างๆ
2: ที่จริงแล้วมันก็เป็นเรื่องพิเศษสำหรับครูเช่นเดียวกันนะคะฉันชอบช่วงเวลาช่วงนี้มากค่ะ
0: นี่คือหัวใจของการสอนใช่ไหมครับการสืบค้นแบบปลายเปิดที่คุณทำนั้นมันสำคัญมากครับเป็นสิ่งสำคัญจริงๆในการสอนวิทยาศาสตร์ผมคิดว่าคุณทำถูกแล้วนะตอนนี
3: ้พิกเซลที่เจอจากเลนส์ของตาปลานะฮะแล้วก็เกล็ดปลาที่เด็กค้นพบอันนี้บอกอะไรที่น่าตื่นเต้นไหม
4: แล้วก็นี่ผมต้องบอกกันว่าตอนผมดูนี่ขนลุกเลย
3: เลยฮะ
4: คือมันเป็นกระบวนการจัดการสอนที่แบบเด็กเขาได้จิตวิทยาศาสตร์จริงๆเลยคือได้ความรู้ที่ได้จากการสังเกตจริงๆเลยคือมันบอกให้เรารู้ว่าการเรียนการสอนเขาประสบความสำเร็จ
3: ครับ
4: ครับ
3: เลยฮะเพราะคนพบสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในเนื้อหาทั่วไปที่คน
4: ไม่ได้เตรียมไว้มาก่อน
5: คือครูไม่ได้เตรียมไว้เพียงแต่ว่าเด็กเขาช่างสังเกตเขาก็อาจจะแบบแล้วก็อยากรู้ด้วยว่าเอ๊ะไอ้ที่เอามานี่คืออะไรเพราะพอไปวางที่หนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยค่ะมันเอ๊ะมันใหญ่ขึ้นตัวหนังสืออะไรแบบเนี้ยก็เขาก็ไปถามครูหรือแม้กระทั่งเกล็ดอย่างเงี้ยค่ะ
3: ค
5: ือครูมีหน้าที่แค่กระตุ้นอ่ะเธอสังเกตตาปลาซิหรือว่าสังเกตเกล็ดซิอะไรแบบเนี้ยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กก็เอ๊ะเกล็ดเป็นยังไงแล้วก็ไปส่องกล้องอย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นเป็นวง
3: ๆ
5: ก็จะแบบเอ๊ะครูมันมีความสัมพันธ์กับอายุหรืออะไรไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครูก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมหรืออะไรแบบเนี้ยแม้กระทั่งครูเองยังตื่นเต้นนะคะที่บอกว่าโอ้เธอแบบพบได้ยังไงหรืออะไรแบบนี้
3: เพราะจริงถ้าเหมือนกับเราทำงานทั่วไปถ้ารู้ว่าจะต้องเจออะไร1 2 3 4 5มันก็คงจะ
4: น่า
3: ธรรมดาใช่ไหมทำไปเรื่อยๆซ้ำๆนานเขาก็น่าเบื่อเคยชินแต่ว่าถ้ามีอะไรที่มันอู้
4: คือมันจริงๆการจัดการเรียนการสอนนี้มันช่วยคุณครูด้วยครับ
3: ครับ
4: คือไม่เบื่อไม่น่าเบื่อ
3: ครูชอบแบบนี้ไหม
5: ชอบนะคะเพราะว่าผมกับครูกับเด็กก็เรียนรู้ไปด้วยกันบางทีอันนี้ครูก็ไม่นึกเลยว่ามันจะมีนะหรืออะไรแบบเนี้ยพอเด็กเอามาให้ดูเนี่ยบางทีก็เป็นการกระตุ้นให้ครูเนี่ยไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยนะคะอันนี้คือเด็กก็รู้เราก็รู้หรืออะไรเงี้ย
3: จุดไฟให้ครู
5: ด้วยค่ะอันนี้ครูไม่ใช่แบบไปสอนถือตำราเล่มเดียวอันนี้ความรู้อยู่ในนี้แหละอะไรแบบเนี้ยแต่มันมีความรู้อื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาอย่างเงี้ยครูก็จะได้แอคทีฟขึ้น
3: นี่
5: แบบ
3: นี้ค่ะไม่ว่าครูจะอยู่ตรงไหนสอนวิชาอะไรอายุเท่าไหร่ก็ต้อง
4: แอคทีฟ
3: ขึ้นในนั้นพูดถึงการเรียนรู้เชิงลึกกับเชิงกว้างนะครับผมฟังของกรีกก็จะคล้ายๆเราไหมฮะ
5: ค
3: ือเชิงกว้างคือรู้เยอะมากเนื้อหาเยอะหลากหลายแต่ของฟินแลนด์เขาเจาะลึกเนื้อหาแน่นอนคือเวลาที่เท่ากันเนื้อหาเขาอาจจะได้น้อยกว่าแต่เขาลงลึกเปรียบเทียบหน่อยฮะว่ากับบ้านเราควรจะเป็นยังไงหรืออะไรที่คิดว่าน่าจะมาลองไหมกับบ้านเรา
5: จริงๆแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นความรู้เชิงลึกหรือว่าเชิงกว้างบางทีเราก็ต้องดูระดับอายุของเด็กด้วยอย่างถ้าเป็นระดับประถมแบบเนี้ยถ้าเราจะมาเน้นลึกเลยอย่างเงี้ยเด็กก็จะได้ความรู้ไม่ได้เยอะมากแต่แบบแต่ถ้าแบบเราความรู้เชิงกว้างอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็จะได้รู้โน่นนี่นั่นแบบเยอะทีนี้เนี่ยพอเขาอยู่ในระดับมัธยมมาลงลึกในรายละเอียด มันก็จะดีขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าอย่างการเรียนการสอนยุคใหม่อย่างเงี้ยเขาก็จะพยายามเน้นความรู้เชิงลึกนะคะอันนี้ฉะนั้นก็คือให้ดูระดับของนักเรียนด้วยอะไรแบบนี้
4: แต่ว่าการประโยชน์ของการให้ความรู้เชิงกว้างก็คือเด็กเขาได้ทราบเนื้อหาหลายเนื้อหาหลายหัวข้อซึ่งบางหัวข้อเขาชอบบางหัวข้อเขาไม่ชอบแล้วเขาจะได้รู้ว่าเขาชอบตัวไหนเขาสนใจตัวไหนเขาถนัดอะไรเขาแล้วพอไปเรียนในระดับสูงขึ้นเขาจะได้เลือกได้ถูกว่าเขาจะไปทางไหนอย่างจะเป็นวิศวะอย่างเป็นแพทย์อย่างเงี้ย
3: ม
4: ันก็มีเชิงกว้างเอาไว
3: ้ก็มีประโยชน์ใช่คร
5: ับ
3: แต่เนี่ยเดียวกันทางลึกบ้านเราขาดไหมฮะขาดการเรียนรู้เชิงลึกแบบนี้แล้วให้เด็กได้คิดค้นกระบวนการต่างๆได้เห็นแล้วก็อาจจะเกิดความคิดใหม่ๆขึ้นมาเลย
4: บ้านเราจะไปเชิงลึกในระดับอุดมศึกษา
5: ใช่ค่ะอย่างเงี้ยของอาจจะช้าไปอะไรแบบเนี้ย
3: ครับแต่นี่เข้ามาตั้งแต่
4: ม.ต้น
3: ม.ต้นเข้ามาเลยฮะแล้วสมมุตินะฮะผมมองต่อว่าถ้าจะวิธีนี้มาใช้ตั้งแต่ม.ต้นแบบเขาบ้างในบ้านเรามันจะเป็นไปได้ไหมเด็กไทยพร้อมไหม
5: ค่ะก็คือต้องมาดูหลักสูตรด้วยนะคะว่าแบบเราต้องการมันจะต้องมีการปรับด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเราต้องการที่จะสอนความรู้เชิงลึกตั้งแต่ระดับประถมแบบนี้ค่ะฉะนั้นหลักสูตรหรืออะไรก็ตามมันก็จะต้องปรับตา
3: ม
5: ก็คือเราอาจจะไม่ได้
3: ปูพื้นฐานมาก่อน
5: ใช่อย่างเงี้ยค่ะ
3: นี่ถ้าเกิดเรายังคงแน่นอนว่าเด็กที่ถูกสอนมาณปัจจุบันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ถ้าเราจะเพิ่มกระบวนการแบบวิทยาศาสตร์หรือความคิดแบบนักวิทยาศาสตร์เข้าไปในหลักสูตรที่เรามีตอนนี้ฮ
5: ะ
3: งั้นทั้งสองท่านคิดว่าควรจะเพิ่มได้แค่ไหนยังไงแล้วควรใช้วิธีไหน
4: เพิ่มในรูปแบบของกิจกรรมเสริมการเรียนรู้อย่างเช่นชมรมหรือกิจกรรมนักเรียน
3: ครับ
4: ซึ่งอาจจะเป็นชมรมที่เราก็สามารถที่จะเลือกเด็กที่เขามีความสนใจจริงๆที่อยากจะเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยครับ มาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการหรือก็หลักการคิดการสังเกตนี้ได
3: ้ซึ่งแน่นอนใช้เวลานอกเหนือจากในห้องเรียน
4: นอกเหนือจากคาบเรียนแต่ในบางสถานศึกษาเขาก็ได้นำเอาคาบวิชาชมรมมาอยู่ในคาบเรียนนี่ก็เป็นกิจกรรมอิสระที่นักเรียนเลือกตามความถนัดความสนใจได
5: ้หรือไม่งั้นการสอนทุกครั้งของครูจริงๆเนี่ยมันก็จะต้องมีคือโอเคบ้านเราอาจจะมีแลบตามที่ในหนังสือให้ทำแต่ว่าในขณะที่เด็กทำแลบเราก็สอนแทรกพวกทักษะกระบวนการหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือทุกคาบเงี้ยค่ะมันก็มีอยู่แล้วพอเด็กฝึกบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัติคือแบบบางทีบ้านเราชอบแบบสอนคอนเทนต์แต่จริงๆถามว่าทุกครั้งเนี่ยมันมีแลบเงี้ยเด็กก็ลงมือเด็กก็จะได้ฝึกทักษะโน่นนี่นั่นทางกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่แล้วค่ะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะเป็นไปได้นะคะอันเนี้ย
3: ก็อยู่ที่ตัวคุณครูเองด้วยใช่ไหม
5: ด้วย
3: เนื้อหาบางอย่างเอาออกแต่ว่าเพิ่มการปฏิบัติเข้าไปกิจกรรมเข้าไปหรือว่าให้มันสัมพันธ์กัน
5: อาจจะไม่ต้องเอาเนื้อหาออกเพียงแต่ว่าเราต้องสอดแทรกกระบวนการคือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มันก็ไม่ใช่ตัวคอนเทนต์อยู่แล้วค่ะเพราะอย่างสมมติว่าให้เด็กทำแลบเนี้ยเขาต้องมีการใช้ต้องตั้งปัญหาต้องทดลองต้องสรุปผลตั้งสมมติฐานอะไรแบบเนี้ยคือมันต้องมีอยู่แล้วค่ะคือเราไม่ได้ไปเพิ่มเนื้อหาแล้วก็ไม่ต้องไปเอาเนื้อหาออกด้วย
3: แต่ที่ต้องเพิ่มคือความคิดสร้างสรรค์ของครูและเวลาที่ครูจะต้องให
5: ้
3: ก
5: ับ
3: การเตรียม
5: ด้วย
3: ใช่ไหม
5: คะ
3: หวังว่ารายการในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนครูนะครับไม่ว่าจะสอนวิชาอะไรก็ตามครับแน่นอนเนื้อหาต้องเรียนแต่กระบวนการที่เด็กจะเรียนรู้ในการปฏิบัตินั้นก็สำคัญอย่างยิ่งแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งเรามาดูผลการสอบของเด็กไทยจะพบว่าเด็กไทยมีคะแนนที่
4: ด
3: ีในกลุ่มสาระวิชาต่างๆในระดับโลกนะครับสู้เขาได้ก็หวังว่าอย่างนั้นครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับทั้งครูในนายครูปัญญาครับขอบคุณมากครับพบกับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ใหม่ในครั้งหน้าครับหรือถ้าอยากจะติดตามชมย้อนหลังเลือกตอนที่อยากจะชมขอเชิญนะครับที่เว็บไซต์ www.thaiteachers.tv ครับหรือชมผ่านสถานีโทรทัศน์ครูครับที่ดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU band ครับแล้วพบกันใหม่ครับลาพร้อมกับครูทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ

0: วันนี้โครงงานวิทยาศาสตร์ในรายการ Think to Do จะเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่เรากินในยามเช้าอย่างน้ำเต้าหู้ครับ
1: อาชีพค้าขายค่ะเราทำน้ำเต้าหู้ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีกากถั่วแล้วเราก็ทิ้งรู้สึกว่าเสียดายค่ะก็เลยอยากจะคิดทำอะไรสักอย่าง

0: ดยทีมงานเดินที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อดูการจุดประกายในการทำโครงงานของคุณครูที่สอนน้องๆจากการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์
1: ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนมาพร้อมแล้วเนาะวันนี้นะคะเนื้อหาก็คือบทสุดท้ายเนาะคือถ้าให้ครูสอนแล้วนักเรียนคำนวณตามตัวอย่างบนกระดานเครียดไหมคะเครียดใช่ไหมคะเหมือนช่วงแรกๆใช่ไหมที่ครูทดลองอ่ะสอนปุ๊บคำนวณบนกระดานเสร็จแล้วสอบท้ายชั่วโมงเป็นไง
2: เคร
1: ีย
2: ด
1: เครียดก็เลยลองมาปรับเปลี่ยนนะปรับเปลี่ยนวิธีการสอนกันใหม
3: ่ค่ะที่เรารู้ๆกันก็คือถ้าคำนวณแล้วก็เรียนบรรยายอย่างเดียวเด็กจะเครียดเกี่ยวกับด้านเนื้อหาอย่างเดียวทีนี้ก็เลยต้องมีรูปแบบการสอนที่หลากหลายนิดนึงนะคะก็จะมีกิจกรรมกลุ่มเนาะให้เด็กไปค้นคว้าด้วยตัวเองอย่างเช่นตอนนี้ที่พี่ใช้ก็คือเป็นคล้ายๆเชิงนิทรรศการก็คือมอบหมายงานแล้วเด็กเนี่ยไปค้นคว้าแล้วก็บูรณาการกับวิชาอื่น
0: จากห้องเรียนสู่การค้นคว้าเรื่องถั่วเริ่มสงสัยแล้วสิครับว่าน้องๆจะหาความรู้เรื่องนี้ไปทำอะไร
3: ให้ดูว่าสภาพแวดล้อมคือที่บ้านเนี่ยกำลังประกอบอาชีพอะไรเนาะแล้วมันมีปัญหาอะไรบ้างอย่างเช่นบางคนเขาทำเกี่ยวกับสวนฝรั่งใช่ไหมคะบางทีฝรั่งเนี่ยมันเหลือแล้วราคาไม่ดีอะไรคะก็จะมีปัญหาตรงนั้นก็คิดจะทำโครงงานขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่แต่ว่าไม่ได้บังคับเพราะว่าอย่างเช่นพี่สอนฟิสิกส์ใช่ไหมคะต้องทำแนวฟิสิกส์อย่างเดียวจะไม่บังคับคือให้เขาคิดอย่างเต็มที่เลยว่าอยากจะทำอะไรแก้ปัญหาตรงไหนแล้วก็จะไปถามใครคือเราจะชี้แนวทางเฉยๆว่าในการที่คุณจะไปหาความรู้จะไปหาได้ตรงไหนจะทำยังไงแต่ว่าเราจะไม่เป็นคนบังคับเขาให้ทำ
0: และแล้วเราก็ได้คำตอบครับว่าพวกเขาจะนำกากถั่วที่เหลือจากการทำน้ำเต้าหู้ไปทำแก๊สหุงต้มและนี่จึงเป็นที่มาของโครงงานวิทยาศาสตร์ของน้องๆ นักวิทย์กลุ่มนี้ครับ
4: ถ้าโครงงานเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนส่วนมากคนอื่นเขาก็จะทำใช่ไหมคะก็จะซ้ำๆแต่พอแบบได้แนวทางจากเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางบ้านเพื่อนที่เพื่อนเขาทำงานนะคะก็เอามาพัฒนาค่ะ
5: เพื่อนเขาทำที่บ้านใช่ไหม
4: บ้านเขาขายน้ำเต้าหู้อะค่ะแล้วพอดีกากถั่วมันเหลือส่วนมากเขาก็จะทิ้งถ้าไม่ทิ้งเขาก็จะอาจจะไปให้หมูกินได้ค่ะก็เป็นอาหารแต่เราเอามาพัฒนาค่ะก็เป็นแก๊สชีวภาพอะค่ะก็จะได้แก๊สมีเทนเป็นแก๊สที่หุงต้มอะค่ะ
6: คำว่าก๊าซชีวภาพเนี่ยก็คือก๊าซที่ได้จากสารอินทรีย์ก็คือนำสารอินทรีย์เนี่ยมาหมักถูกไหมฮะแม้ในขยะก็มีสารอินทรีย์ก็คือสารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตซึ่งอาจจะเป็นจากซากพืชซากสัตว์ก็แล้วแต่กากถั่วเหลืองตรงนี้ถือว่าเป็น

0: สารอินทรีย์อันหนึ่งก็คือได้จากซากพืชถูกไหมฮะก็สามารถเอามาหมักแล้วก็เกิดพลังงานได้พลังงานตรงนี้ก็นำมาใช้ได้เหมือนกันค่ะ
1: หลังจากที่บ้านทำน้ำเต้าหู้ในยามเช้าเสร็จแล้วก็จะเหลือกากถั่วเหลืองเป็นจำนวนมากครับเจ้ากากถั่วที่เหลือนี่เองที่พวกเขาได้สังเกตเห็นและก็ขบคิดว่าจะทำอย่างไรกับมัน
2: ก็คือว่าเราก็นำกากถั่วเหลืองนะคะไปใส่กับขวดน้ำอัดลมนะคะขวดน้ำพลาสติกแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปน้ำต่อกากถั่วเหลืองนะคะ100ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อ250ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะใส่แล้วพวกหนูก็เลยลองคิดระยะเวลาในการหมักว่าการเฉลี่ยของไฟจะมีระยะแบบไหนที่จะได้การเฉลี่ยเยอะ
3: ค่าอุปกรณ์นะคะก็จะมีวาล์วท้องเหลืองแล้วก็ท่อแป๊บที่เราตัดนะคะท่อ PVC 3ทางนะคะแล้วก็ฝาจุกที่ปิดท่อ PVC ค่ะแล้วก็วาล์วผ้าก๊อซเทปสีดำแล้วก็ท่อ PVC รูปตัว L นะคะที่เอาไว้เกี่ยวเนี่ยค่ะที่ต่อกับวาล์วท้องเหลืองนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ฝาแล้วก็เจาะรูค่ะแล้วก็ขวดน้ำพลาสติกค่ะค่ะและที่สำคัญนะคะก็คือกากถั่วเหลืองค่ะขั้นตอนการทำนะคะเรานำท่อ PVC ที่ตัดแล้วนะคะมาเชื่อมต่อกับท่อ PVC 3ทางนะคะหลังจากที่เราต่อท่อ PVC จาก3ทางแล้วนะคะเราก็นำฝาครอบนะคะที่ปิดท่อ PVC นะคะมาปิดเพื่อกันไม่ให้แก๊สออกค่ะทากาวนะคะที่ท่อ PVC ขนาด2นิ้วนะคะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะเราก็นำน้ำลงไปในขวดพลาสติกที่มีกากถั่วเหลืองอยู่นะคะแล้วเราก็ทำกันจนครบ3ขวดแล้วนะคะแล้วเราก็นำท่อที่เราทำเมื่อสักครู่นี้นะคะมาปิดค่ะแล้วเราก็ได้เครื่องผลิตก๊าซหุงต้มนะคะชุดขนาดทดลองแล้วนะคะโดยแต่ละแถวนะคะจะมีระยะในการหมักนะคะแถวที่1 นะคะก็ระยะเวลาในการหมักคือ7วันระยะที่2ก็คือ14วันระยะที่3 21วันและ28วันค่ะแล้วระยะการติดไฟ28วันนะคะก็จะได้การติดไฟเฉลี่ย 21.6 วินาทีค่ะแล้วเราก็ถ้าเกิดว่าเราต้องการเพื่อให้มีแก๊สเพิ่มมากขึ้นนะคะเราก็นำชุดทดลองพวกนี้นะคะไปตากแดดก็จะได้ขนาดแข็งขนาดนี้ค่ะ
4: จริงๆแล้วตัวนี้มันเป็นชุดทดลองนะคะคือเราทำเพื่อทดลองหาสูตรในการหมักกากถั่วกับน้ำเนี่ยว่าเราจะใช้อัตราส่วนเท่าไหร่หมักถึงจะได้แก๊สที่ดีที่ติดไฟได้เยอะที่สุดพอเราได้สูตรตรงนี้ปุ๊บอันนี้เวลาใช้งานจริงเราต้องไปหมักถังใหญ่เพราะว่าขวดน้ำอัดลมของเราจริงๆเนี่ยมันแก๊สมันไม่พอ
2: ปัญหาก็คือว่าบางทีเวลาทำก็น้อยค่ะแล้วก็บางทีแก๊สก็รั่วไหลบ้างบางทีก็จุดไฟไม่ติดบ้างค่ะ
5: แล้วเราแก้ปัญหาไง
2: ก็เลยลองไปถามวิธีแนะนำของคุณพ่อค่ะคุณพ่อก็เลยให้วิธีแนะนำเป็นถังเล็กๆ
1: เมื่อนักวิทย์ตัวน้อยทำชุดทดลองเสร็จสิ้นจึงมุ่งหน้าที่จะนำไปต่อยอดให้กลายเป็นจริงและนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาครับ
6: เนี่ยเอาไปใส่เนี่ยแต่เยอะแยะเลยเนี่ยเนี่ยแต่เยอะกว่าอย่างไหนดูขวดของเราเนี่ยเนี่ยขวดเท่านี้นิดเดียวมันจะไปพออะไรเนี่ยไหมต้องอย่างนี้เนี่ยเอางั้นบีทำดีกว่าบีเอากากถั่วเนี่ยใส่เข้าไปถ้ายิ่งเยอะแก๊สก็ยิ่งเยอะเนาะพอแล้วเป็นคนด
7: ู
6: ด
7: ี
6: ว่ามันพอก
7: ับ
6: ย
7: ัง
6: ไม่พอน้องโบใส่น้ำไปนิดนึงเพราะว่าทำแล้วมันอัดแก๊สไม่อยู่มั่งอะไรมั่งแล้วก็มันก็คงไม่อยู่นะเพราะว่ามันใช้ขวดวัสดุที่เหลือใช้นะเขาก็มาหัดลองทำดูก็คิดว่าได้นะแต่จริงๆแล้วบางทีแก๊สตรงนี้มันจะต้องอัดให้แน่น เพื่อไม่ให้เ

0: แก๊สมันรั่วไหลไปไหนใช่ไหมดังนั้นถึงจะใช้แก๊สได้ไม่งั้นพอมันแข็งตัวขึ้นมาหรือว่ามันเน่าแล้วก็มีแก๊สขึ้นมาเนี่ยมันจะดันเนาะดันแล้วอาจจะรั่วได้ปีเราเห็นเราก็เอาไหนที่เราเพราะว่าเราทําให้น้องได้หรือแนะนําให้น้องได้เราก็แนะนําเข้าไปไอ้ของเนี้ยเค้าได้มาตรฐานเค้ามียางเนาะเค้ามียางอยู่ด้านในเนาะมันจะอัดได้แล้วเราก็ใส่ฝาไปอย่างนี้นะตบให้แน่นนะแน่นอยู่แล้วนะเสร็จแล้วหนูก็เอาเนี่ยเนี่ยเค้ามีเข็มขัดรัดให้อีกเพราะเข็มขัดเนี่ยรัดไม่ให้มันหลุดแล้วแน่นด้วยหนูก็ใส่ให้มันกงเนาะน้องบีใส่สิใส่กงกงแล้วใส่กงกงแล้วแล้วค่อยๆนิดนิดมือค่อยๆทีละคนเนาะ
1: แน
0: ่
1: น
0: เนี่ยมันต้องแน่นครับต้องให้แน่นหน่อยนะปากเบี้ยวเลยนะเนี่ยโอ้โหแน่นจริงๆเนี่ยมันต้องแน่นอย่างนี้ถ้าไม่แน่นอย่างนี้มันแก๊สมันออกได
1: ้ก็พ่อแบบสอนทุกอย่างสอนให้ทำทุกอย่างเป็นพ่อจะแบบคอยบอกเดี๋ยวทำอย่างนี้นะแนะนำให้ฟังพ่อจะไม่แตะแล้วพ่อจะให้เราทำเองคือว่าสอนให้เราเรียนรู้ด้วยตัวเอง
2: นั่งดูมาตั้งแต่เริ่มตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะได้รู้แล้วครับว่าเจ้ากากถั่วเหลืองเนี่ยมันกลายมาเป็นแก๊สได้หรือไม
3: ่เราก็จะใส่กากถั่วลงไปในนี้นะคะ10กิโลแล้วเมื่อผ่านไป2สัปดาห์ให้เราเติมน้ำเข้าไปเพื่อให้ประมาณนี้ค่ะโดยที่เราจะวัดระดับน้ำจากตรงนี้ระดับน้ำตรงนี้กับตรงนี้ต้องเท่ากันนะคะเพราะว่าเราวัดระดับน้ำประมาณเท่านี้ใช่ไหมคะแล้วตรงนี้จะเป็นส่วนที่เหลือจะเป็นที่อยู่ของก๊าซค่ะแล้วพอก๊าซมีมากเกินไปแรงดันมันจะเข้ามาที่นี
1: ่ก็เป็นความรู้ที่แตกต่างไม่ได้อยู่ในกรอบมากเกินไปค่ะก็จะแยกตัวออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบว่าไปพบกับสิ่งใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวต้องเรียนอย่างเดียว
3: เดี๋ยวเราจะมาทดสอบความแรงของไฟในการทอดไข่ค่ะ
4: เร็วๆนี
5: ้
4: นั่นนะ
5: ครับป
3: ั๊บตอนนี้น้ำมันก็เดือดแล้วนะคะ
4: ไม่ค่อย
6: อันนี้ร้อน
3: นี่ก็เป็นไข่ที่เราทอดจากก๊าซชีวภาพของเรานั่นเองค่ะ
7: เด็กกลุ่มนี้ได้อะไรกับโครงงานชิ้นนี้เด็กก็จะได้พัฒนาความคิดของเขาและเขาก็จะเห็นความสำคัญของการใช้พลังงานและตัวเขาเองเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งที่จะลดการใช้พลังงานอาจจะลดในบ้านเขาถูกไหมอาจจะพูดในครอบครัวว่าให้กันลดการใช้พลังงานแม้แต่ปิดไฟหรือไม่ใช้พลังงานสักวันละชั่วโมงก็ถือว่าลดแล้วเขาก็สามารถจะเอาความรู้ของเขาตรงนี้ไปขยายให้กับเพื่อนในห้องเรียนขยายให้กับเพื่อนที่อื่นขยายให้กับชุมชนอย่างนี้ก็ถือว่าเขาเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วก็เป็นประโยชน์ที่เขาได้จากการทำโครงงาน
2: เมื่อสิ่งที่เป็นของเสียในชีวิตประจำวันถูกหยิบมาทดลองด้วยหลักการของโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อยอดนำไปใช้ในชุมชนอย่างน้อยๆก็ได้ลดการใช้พลังงานในครัวเรือนได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับโครงงานวิทยาศาสตร์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ยังมีอีกมากมายและคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในรายการ Think to Do สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ที่10สนุกกับคำคล้องจอง
5: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
6: เย้
5: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
7: หนูค่ะหนูค่ะ
5: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
7: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
8: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
5: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
6: เย้ yeah, yeah.
3: หนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
4: ผมก็ชอบครับคุณครู
5: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้อง

0: ซองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
1: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
0: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
2: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
3: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
0: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
1: มี4ลักษณะครับคำจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
0: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
4: คำว่าเหนียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
3: คำว่าเคาะกับหมอแล้วก็คำว่าง้อกับเจาะค่ะ
4: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
4: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
1: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
1: ใช่ครับครู
2: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
0: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
2: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
2: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
5: เย่
0: เอาล่ะเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
3: สนใจ
1: ไฟรู
4: ้ดูแล
2: แม่ยาย
0: ลายมือ
3: ถือปืน
1: ยืนยาว
4: ชาวเมือง
2: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
4: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
0: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
2: ตามใจฉัน
3: ฝันว่าหิว
1: ปลิวตามลม
4: ชมดอกไม
0: ้ไส้ดินส
2: อพ่อแม่ผม
3: ลงใต้ปีก
1: หลีกให้พ้น
4: คนไม่ดี
2: พี่สอนน้อง
0: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
4: คุณครูคะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
0: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่มีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
4: ทรัพย์เงินทอง
2: ของใช้ในบ้าน
0: ร้านขายไก่ย่าง
3: ข้างฉันสองชั้น
1: วันนี้ไปเที่ยว

0: ไปทางซ้าย
1: ย้ายไปทางขวา
2: อย่าออกนอกลู
3: ่ปูเสือกินข้าวว
4: าววับแหวนทอง
0: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
2: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
1: เย้

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10:07 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุบแห่งราชอาณาจักรภูฏานและสมเด็จพระราชินีเจตซุนเพมาวังชุบเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมในพระราชพิธีด้วยในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณท่านผู้หญิงสิริกิตติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถวิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ครั้นเสด็จเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและประทับพระราชอาสน์เมื่อสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตร10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลา

จากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรเที่ยวละ12รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีก2เที่ยวจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 9:25 น.สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานและสมเด็จพระราชินีเจตซุนเพมาวังชุกเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับพระราชวงศ์ไทยทุกครั้งที่คนไทยรู้สึกเศร้าโศกจากการสูญเสียอันยิ่งใหญ่โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ที่ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งสมเด็จพระราชาธิบดีชิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจตซุนเพมาวังชุกจะเสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทยเพื่อทรงร่วมแสดงความเสียพระราชฤทัยอย่างสุดต่อการสวรรคตและสิ้นพระชนของพระราชวงศ์ไทยเป็นพระราชวงศ์แรกเสมอปวงชนชาวไทยจึงเคารพรักสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระราชวงศ์ไทยและปวงชนชาวไทยตลอดมาจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงลงพระประมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดหลวงแสดงความเสียพระราชฤทัยในการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนครพนมโปรดกราบกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพนสิริร่วมกับกองทัพบกดำเนินการเพื่อให้ทหารเกณฑ์ที่มีความสนใจด้านการเกษตรได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักปลอดภัยและเว้นการใช้สารเคมีเมื่อปลดประจำการจะพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อนำกลับไปปลูกที่บ้านให้มีผักปลอดภัยบริโภคสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ทั้งยังพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักเพิ่มเติมให้ชักชวนเพื่อนบ้านปลูกเป็นการขยายความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดภัยสู่ชุมชนท้องถิ่นและสร้างความสามัคคีในชุมชนสำหรับโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางมีหน่วยทหารร่วมดำเนินการ2หน่วยได้แก่มณฑลทหารบกที่210และกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3เข้าร่วมโครงการในปี2565ดำเนินงานบนพื้นที่126ไร่มีพื้นที่ปลูกผักปลอดภัยแปลงสมุนไพรและพื้นที่ปศุสัตว์

ในการนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันสัตว์และอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกและพระราชทานพันพืชและพันสัตว์แก่หน่วยทหารที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดีในพื้นที่กองทัพภาคที่2รวมทั้งโรงเรียนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยจากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งไปยังศูนย์การเรียนรู้การเพาะพันธุ์สัตว์กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินผ่านได้ทอดพระเนตรแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานและแปลงผลิตผักปลอดภัยของโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเช่นการปรับสภาพดินและปรับปรุงบำรุงดินโดยพืชปุ๋ยสดและปุ๋ยหมักพอดอทั้งยังปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำกิจกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมด้านอาหารสัตว์และดูแลสุขภาพสัตว์มีสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริดสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำต้นทุนพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อส่งน้ำเข้าถังพักน้ำกระจายน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรและสระเก็บน้ำผลผลิตที่ได้นำไปประกอบอาหารให้กับทหารกองประจำการและนำไปจำหน่ายเพื่อนำรายได้ไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินงานโครงการตลอดจนเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อสนับสนุนโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคอีสานเหนือต่อไปในการนี้ทรงปล่อยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลานิลจิตรดาและทอดพระเนตรการเลี้ยงสุกรสู่ไทยเป็ดเทศกบิลบุรีไก่งวงพันอเมริกันบรอนซ์และพันเบลต์สวิลสมอลไวท์โดยมีการเพาะเลี้ยงแหน่แดงเป็นอาหารเสริมโปรตีนร่วมกับรัมและย่าเนเปียบดสำหรับเลี้ยงไก่และเป็ดช่วยลดต้นทุนสำหรับพันปลาและพันไก่ได้แจกจ่ายให้แก่โรงเรียนชุมชนรวมถึงกำลังพลที่จะปลดประจำการด้วย

0: จากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งไปยังสวนสมุนไพรระหว่างเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านได้ทอดพระเนตรโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันซึ่งได้นำเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานและกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานไปปลูกเพื่อบริโภคและมีเหลือจำหน่ายเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวตลอดจนเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานในกระบวนการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการนี้ทอดพระเนตรโครงการปลูกพืชสมุนไพรของโรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวางสำหรับนำมาทำยาสมุนไพรและลูกประคบเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ไปรับบริการทางการแพทย์ปัจจุบันมีพื้นที่4ไร่ปลูกพืชสมุนไพร13ชนิดอาทิมหาเมฆขมิ้นชันเตยหอมขิงกระดูกไก่ดำฟ้าทลายโจรรวมถึงปลูกและขยายพันธุ์กล้วยคาเวนดิชและกล้วยน้ำว้าเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้แก่กำลังพลและทอดพระเนตรการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็กเบงกอลที่พระราชทานจากโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็กเบงกอลอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายจำนวน13ตัวเมื่อวันที่15มีนาคม2569เพื่อขยายพันธุ์และส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดนครพนมปัจจุบันให้กำเนิดสมาชิกลูกแพะเพศผู้จำนวน1ตัวนอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงกระบือพระราชทานเพศผู้และเพศเมียจำนวน1คู่ซึ่งได้รับมาจากโครงการอาหารพันดีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่8เมษายน2569จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพับพลาชั่วคราวสนามฝึกนักศึกษาวิชาทหารพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้ผู้คณะผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเฝ้าทูลอองพระบาทโอกาสนี้พระราชทานกำลังใจและมีพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความก้าวหน้าต่อไป
1: ทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำให้ได้

0: 佢個係尋結界，佢哋有個培養嚇，自己練練練，佢哋尋啦一個啊，去啊，灌入對陣，那個三一個怕。
1: พระอนุวงศ์เสด็จไปทรงประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งในเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวันละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธีธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไป

องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2519ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก85โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ30โครงการการพัฒนาด้านสังคม11โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม19โครงการและการพัฒนาศึกษา25โครงการครอบคลุมพื้นที่300หมู่บ้านของจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดบึงกาฬมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 3,000 คนหากการดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงจะสามารถ

ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นประมาณ190ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการวิศวกรสังคมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนและยกระดับขีดความสามารถของนักศึกษาในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโอกาสนี้องคมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ในนักศึกษาสู่การต่อยอดงานบริการวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือทางวิจัยของบุคลากรในการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบผ่านการดำเนินงานด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์วันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะเดินทางไปยังทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อพ้นโทษออกไปสู่สังคมภายนอกจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับทั่วไปมีขนาด350เตียงสังกัดกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมให้บริการแก่เรือนจำและทัณฑสถานรวมจำนวน7แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครคือเรือนจำกลางคลองเปรมทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทัณฑสถานหญิงกลางทัณฑสถานหญิงธนบุรีเรือนจำพิเศษธนบุรีและเรือนจำพิเศษมีนบุรีมีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรรวมจำนวน325คนและมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจจำนวน53คนปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วยเข้ารับการรักษาจำนวน348รายและมีผู้ต้องขังป่วยส่งรักษาโรงพยาบาลภายนอกจำนวน3รายในช่วงเดือนตุลาคม2568ถึงเดือนพฤษภาคม2569มีผู้ต้องขังเข้ารับบริการรวมจำนวน 117,708 รายโรคที่เข้ารับการรักษามากที่สุดคือโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายโอกาสนี้องคมนตรีและคณะได้ประชุมติดตามการดำเนินงานการก่อสร้างทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2ตั้งอยู่เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2565เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ต้องขังป่วยจากทั่วประเทศตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเนื่องจากปริมาณผู้ต้องขังทั่วประเทศมีจำนวนมากกว่า 350,000 คนทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ที่2มีขนาด120เตียงสูง8ชั้นประกอบด้วยห้องและงานต่างๆอาทิงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินงานรังสีวินิจฉัยนิติเวชงานเภสัชกรรมคลังยาห้องแลบงานกายภาพบำบัดแผนกทันตกรรมแผนกไตเทียมห้องคลอดห้องผ่าตัดห้อง ICU ห้องแยกโรคและห้องผู้ป่วยในนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ฝึกอาชีพจากผู้ต้องขังเช่นการดูแลผู้ต้องขังสูงอายุและผู้ช่วยพยาบาลคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี2571หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.ภาควิชาสรญญาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน

รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมารามวัดปากน้ำกรุงเทพมหานครและวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทคลับ21ประเทศไทยจำกัดสมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริษัทสำนักงานกฎหมาย DTL จำกัดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาครในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดสมุทรสาครและมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปฐมคงคาวัดเพลงกลางสวนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครวัดบางน้อยวัดตนดรายวัดแก้วฟ้าวัดเขายี่สานวัดแก้วเจริญจังหวัดสมุทรสงครามและวัดเขาท่าพระจังหวัดชัยนาทสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 บริษัท JK บรรจุภัณฑ์กรุ๊ปจำกัดสมาคมโรงแรมไทยนางพุทธิยาพันแสงและคณะบริษัทสยามเอาท์เลทเซอร์วิสจำกัดและบริษัทฮีดากาโยโกเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพธิทองวัดราชโอรสารามวัดกำแพงบางจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดสะเกดวัดนางนองวัดบางประทุนนอกกรุงเทพมหานครและวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 บริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปท่านนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในวันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจะกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่โรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมอสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจากันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่สมาชิกเอกมะลีกีเจ๊แวร์เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลบ้านนอกซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่นำส่งผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาบริเวณพื้นที่บ้านกลางหมู่5ตำบลบ้านกลางอำเภอปานาเรสจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่17มิถุนายน2569ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับสมาชิกเอกมะลีกีเจ๊แวร์ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ณบ้านเลขที่38หมู่4ตำบลท่าข้ามอำเภอปานเรศจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระปรกระหม่อมให้นางพาติเมาะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวนายหมู่ใหญ่อิรุยัสดอนเลาะเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลบ้านนอกซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่นำส่งผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาบริเวณพื้นที่บ้านกลางหมู่5ตำบลบ้านกลางอำเภอปานเรศจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่17มิถุนายน2569ท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพนายหมู่ใหญ่อิรุยัสดอนเลาะไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวนายหมู่ใหญ่อิลยาสดอลล้อหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤทธิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: เด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเดอร์ที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปสาย
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ค่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารับน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: คอยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: บักจอยไปกันเถอะ
4: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
6: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
4: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยคอยไปด้วย
2: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
7: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
2: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
2: ดีมากเลย
7: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะก็ทอดอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

0: ในภาวะที่ปัญหาโลกร้อนส่งผลกระทบไปทั่วที่โรงเรียนแม่สวยวิทยาคมจังหวัดเชียงรายอาจารย์จุลดิษฐ์วีรศิลป์ได้จัดกิจกรรมการสอนเพื่อสร้างความเข้าใจและเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงสภาวะโลกร้อนอันเกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียนเองผ่านกิจกรรมต่างๆอย่างสนุกสนาน
1: ปวีณาเนี่ยตอนนี้อายุเท่าไหร่คะ
2: 18ค่ะ
1: ปวีณานอนวันละกี่ชั่วโมงเอ่ย
2: 9
1: ชั่วโมงปวีณานะครับปวีณานอนไปแล้ว 59,130 ชั่วโมงนอนไปแล้ว 6.75 ปีนะครับนอนไปเยอะนะเนี่ยดูหุ่นก็รู้นะครับกินเนื้อสัตว์กินเนื้อสัตว์กินไหมครับเนื้อสัตว์เรากินไหมกินถ้าคิดเป็นขีดหรือเป็นกรัมเนี่ยประมาณสักกี่กรัมดี5 กรัมนี่ผมชูรสซองเดียวนะน้อยเกินไปหรือเปล่า5กรัมเหมือนกับลูกชิ้นลูกเดียวยังไม่ถึงเลยนะคะเอาประมาณใหม่2ขีดได้ไหม200กรัมนะครับก็กินเนื้อสัตว์ไปแล้วทั้งสิ้นนะครับ 1,314 กิโลถ้าเป็นไก่เนี่ยนะครับก็ประมาณ876ตัวถ้าเป็นหมูนะครับปวีณากินหมูไปแล้ว13ตัวแต่ถ้าเป็นเนื้อวัวนะครับปวีณากินวัวไปแล้ว3ตัวนะครับตั้งแต่เกิดขึ้นคุณวันอายุเท่าไหร่
2: 18
1: ข้าวกินเดือนละสักกี่ถังดี
2: 20
1: ถัง
2: ถ
1: ังนึงกินข้าวมาแล้ว216ถังนะครับแล้วกระดาษล่ะ
2: 5
1: แผ่นใช้กระดาษมาแล้ว 1,600 กว่ากิโลนะครับตัดต้นไม้ถ้ามีส่วนร่วมในการตัดต้นไม้ถึง27ต้นใช้น้ำมันล่ะครับ
2: 2 ลิตร
1: ใช้น้ำมันมาแล้ว 12,816 ลิตรสำหรับกระบวนการของเราเริ่มแรกครับเราจะเห็นว่าเราเริ่มต้นที่ให้นักเรียนตกตะลึงตระหนักกับข้อมูลที่เขาได้รับซึ่งเขาไม่เคยได้รับมาก่อนว่าเขาใช้ชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยเขาทำลายป่าไม้ไปเท่าไหร่เขาทำสิ่งแวดล้อมไปมากเท่าไหร่พอเรากระตุ้นด้วยโปรแกรมการประเมินชีวิตของเขาเนี่ยเขาก็รู้เออจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่เขาใช้ชีวิตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาใช้พลังงานมากเกินไปหรือเปล่าเขาตัดต้นไม้มากเกินไปหรือเปล่าถ้าเขาตายไปเนี่ยเขาจะมีค่าเหลือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็จะกระตุ้นเตือนด้วยการให้เขาเนี่ยเริ่มคิดว่าเฮ้ยในขณะที่ฉันมีชีวิตอยู่เนี่ยฉันควรจะทำอะไรให้แก่โลกบ้างถ้าเราเกิดเราตายไปเนี่ยพวกเราคิดว่าค่าของชีวิตของเราที่ตายไปหรือสิ่งที่เหลือทิ้งไว้ให้แก่โลกเนี่ยคิดว่าเราจะมีค่าสักเท่าไหร่นาวิน
2: 500,000
1: ครับ500,000โอ้โหมีค่ามากเหลือเกินนะเอาปวีณาล่ะ
2: 200,000
1: นี่เขามักน้อยดูสิว่าจริงๆแล้วปวีณาเนี่ยถ้าตายไปเนี่ยค่าเขาจะทำอะไรได้บ้างนะครับถ้าเหล็กในร่างกายนะครับปวีณาจะมาทำตะปู3นิ้วได้1ตัวนะครับไขมันทำสบู่ชั้นเลวด้วยนะครับได้6ก้อนฟอสฟอรัสจากกระดูกของเราเนี่ยจะทำหัวไม่ขีดไฟได้2,500ก้านน้ำในร่างกายจะมี

0: ประมาณ 2.5 แกลลอนก็ประมาณ9ลิตรกว่าๆขายได้เป็นเงินทั้งหมด66บาท50สตางค์ต่างกับวินัยคิดน้อยนะครับอย่างพวกเราเนี่ยอย่างต๋องอย่างจินตนาอย่างสิริพรใช่ไหมครับก็มีค่าประมาณเดียวกันเต็มที่ไม่เกิน100นะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาหรือยังครับที่พวกเราจะทำอะไรเพื่อโลกบ้างทำอะไรเพื่อไม่ต้องโลกเอาเริ่มตั้งแต่ทำอะไรเพื่อชีวิตเราบ้างทำอะไรเพื่อโรงเรียนเราบ้างทำอะไรเพื่อแม่สวยเราบ้างทำอะไรเพื่อเชียงรายเราบ้างทำอะไรเพื่อประเทศไทยเราบ้างและทำอะไรเพื่อโลกเราบ้างนะครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมนาฬิกาพลังงานจะให้พวกเราทำรายงานกิจกรรมพลังงานทำเดียวก่อนนะครับหลังจากนั้นพวกเรารวมกลุ่มกัน 8-9 คนนะครับแล้วก็ดูนั่งอ่านนาฬิกาพลังงานของเพื่อนทุกๆคนในกลุ่มแล้วก็ดูซิใครใช้พลังงานมากที่สุดนะครับแล้วก็นำไปเขียนแล้วนำเสนอ
1: ทำน้ำเปิดไฟใช้หลอดไฟน้ำ
2: ใช้
1: น้ำชักโครกอะ
2: เมื่อคืนพ่นเปิดพัดลม
1: เปิดพัดลมแหมมีพัดลมแหมชาร์จแบตโน้ตบุ๊กมีโน้ตบุ๊กโทรศัพท์จนถึงตีห้าเพราะว่าบางครั้งก็ชาร์จไว
3: ้ดูเวลาการใช้ดีกว่าใช้มากที่สุดตอนกี่โมงถึงกี่โมง
4: ใช้ตั้งแต่หกโมงถึงหกโมงเช้าอะทำยัง
3: ผมเช้าอาบน้ำอุ่นเช้าก็ดูทีวีดูข่าวฟังเพลงอ่ะ
4: ดูข่าวฟังเพลง
5: นอนเปิดพัดลมโอ้โหชัดเลยนอนเปิดพัดลมพัดลมพัดลมพัดลมโอ้ใช่ชัดเลย
6: ติดพัดลมว่างั้นเถอะ
7: บุคคลที่เราเห็นว่าใช้พลังงานได้สิ้นเปลืองสุดๆนะคะและกลุ่มของเราก็ลงคงเห็นก็คือวชิราพรนะคะส่วนสาเหตุที่เราเลือกวชิราพรนะคะเพราะว่าเธอเป็นคนที่ใช้พลังงานได้เปลืองสุดๆแม้กระทั่งตอนนอนนะถึงแม้จะหนาวขนาดไหนเธอก็ยังจะเปิดพัดลมนอนเราจึงอยากจะหาทางช่วยเธอประหยัดพลังงานที่คุยกันคือให้วชิราพรนะคะไปใช้พัดลมที่ตั้งเวลาเปิดปิดได้อะค่ะ
8: เสร็จแล้ว 6:00 น.นะครับเขาก็จะทานข้าวดูโทรทัศน์แล้วก็เปิดคอมพิวเตอร์ครับ 1:00 เปิดคอมพิวเตอร์เล่นเกมเล่น Facebook นะครับเปิดไฟเปิดพัดลมด้วยครับแล้วก็2:00ก็จะเล่นอินเทอร์เน็ตฟังเพลงครับ
0: กิจกรรมที่2ก็เป็นกิจกรรมนาฬิกาพลังงานตลอด24ชั่วโมงที่เขาใช้ชีวิตอยู่เนี่ยนะครับไม่ว่าหลับหรือตื่นเนี่ยล้วนแต่ส่งผลกระทบนะครับต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อย
6: จากที่ครูได้เดินดูแต่ละกลุ่มแล้วก็ดูผลงานเดี่ยวของแต่ละคนก็จะเห็นได้ว่าพวกเราแต่ละคนเนี่ยล้วนแต่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นกระบวนการลักษณะนี้จะฝากให้พวกเราไปคิดว่าเฮ้ยแต่ละช่องเนี่ยหรือแต่ละช่วงเวลาเนี่ยพวกเราจะตัดมันทิ้งได้ไหมลดมันทิ้งได้ไหมดูทีวีพร้อมเปิดพัดลมเปิดคอมพิวเตอร์เปิดทุกอย่างพร้อมกันหมดแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยเราจะทำได้ไหมเริ่มที่ตัวเราก่อน
9: ถ้าเราจะลดใช้พลังงานนะครับเราก็ต้องแบ่งเวลาการใช้พลังงานให้ถูกอย่างเช่นเราเล่นคอมอยู่ใช่ไหมครับอย่างทีวีไม่ใช่รายการที่เราจะดูเราก็ต้องปิดทีวีซะแล้วก็มาหันมาเล่นคอมในเวลารายการทีวีที่เราจะดูออแล้วก็ไปดูในคอมก็ได้นะครับในคอมก็มีทีวีให้ดูไม่ต้องเปิดทีวีสิ้นเปลืองพลังงานนะครับ
0: กิจกรรมสุดท้ายก็คือกิจกรรมประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ครับก็ให้คิดก่อนใช้คิดระหว่างใช้แล้วก็คิดหลังใช้นะครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ซึ่งเราจะเรียกย่อๆว่า LCA สิ่งของแต่ละอย่างที่เราใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าของกินนะครับหรือของใช้เนี่ยตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการใช้การกำจัดนะครับล้วนแต่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมทั้งสิ้นเราลองถอดมันดูดิชีวิตของมันเนี่ยมันเกิดอย่างไรมันตายอย่างไรมันส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอย่างไร
10: มันมาจากไหนอะตอนมะเขือเทศอะ
11: อันดับแรกก็ต้อง
10: มาจากสวนที
11: ่สวนแล้วมาที่โรงงาน
12: ก็จะคัดแยกคุณภาพมะเขือเทศก่อนคัดแยกแล้วน่าจะนำมาต้มไม่ใช่นำมาปั่นเป็นชิ้นเล็ก
13: จากการผลิตกล้วยช

0: เริ่มจากวัตถุดิบก็จะมีกล้วยดิบนำมาปลอกเปลือกแล้วก็ฝานเป็นแผ่นบางๆแช่น้ำเกลือเอาไว้ผลกระทบจากการฝานการปลอกเปลือกก็จะได้เปลือกกล้วยออกมาเป็นขยะแต่ขยะเปลือกกล้วยสามารถนำไปทำปุ๋ยหมัก
1: ในโรงงานเนี่ยก่อนที่มันจะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยมันจะต้องมีกากของผลิตภัณฑ์แล้วก็จะได้ปุ๋ยออกมาในกระบวนการผลิตเนี่ยก็จะได้น้ำเสียและก็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่มันจะได้ไอ้นี่มาอีกมันก็ต้องมีบรรจุหีบห่อเพราะนั้นก็จะต้องมีขวดหรือไม่ก็ถุงพลาสติกมันก็มาจากเม็ดพลาสติก
2: ครับสำหรับกระบวนการ LCA นะครับเราทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้เราคิดก่อนใช้คิดในขณะที่ใช้แล้วก็คิดหลังใช้คิดก่อนใช้คิดยังไงครับ
3: ในกิจวัตรประจำวันที่เราทำในนาฬิกาพลังงานนะครับเราก็ก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็ควรคิดถึง LCA ของมันควรคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราทำนะครับว่ามันกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอะไรยังไงครับ
4: กระบวนการนี้ทำให้เราทราบถึงที่มาของผลิตภัณฑ์แล้วก็สามารถเลือกใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดประโยชน์สูงสุดและใช้อย่างไรให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
2: เราย้อนกลับไปเมื่อต้นชั่วโมงเราครูจำได้ว่าครูบอกว่าหลังจากหมดคาบเรียนแล้วนักเรียนต้องทำอะไรได้นะครับก็คือบอกวิธีการนะครับการดำเนินชีวิตนะครับประจำวันที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดด้วยวิธีการใดบ้างหลากหลายแล้วแต่พวกเราจะคิดว่าเราจะนำเสนอด้วยรูปแบบใด
5: ถุงผ้านะคะสามารถใส่อุปกรณ์การเรียนได้สมุดดินสอหนังสือได้ค่ะถุงผ้าเนี่ยสามารถทำเองได้มีเศษผ้าก็นำเศษผ้ามาทำมาตกแต่งเป็นถุงผ้าสามารถใช้ได้ไม่ต้องเปลืองเงินซื้อค่ะ
6: ไม่ได้สร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมเลยทั้งสองก็มีข้อดีและข้อเสียของตนเองมนุษย์เองต่างหากที่เป็นผู้ใช้

0: จะเห็นได้ว่าวิธีการที่พวกเรานำเสนอเนี่ยพวกเราสามารถปฏิบัติได้จริงได้จริงไหมครับ
1: จริ ง
0: นะครับทุกคนเนี่ยสามารถเริ่มต้นที่ใครเริ่มต้นที่ตัวเราไม่ต้องเริ่มกับใครเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนนะครับเริ่มปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของพวกเราก่อนตั้งแต่การกินการอยู่การนอนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราคิดพยายามคิดก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราทำไปนะครับมันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับมันก่อให้เกิดผลเสียตามมาอย่างไรแต่ถ้าเราคิดได้แล้วเนี่ยผมก็หวังว่าไอ้วิธีการที่พวกเราคิดเนี่ยมันจะสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้นะครับในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคน
2: สิ่งที่เราเห็นเด่นชัดคือตอนแรกเนี่ยเราพูดวงจรชีวิตของเราใช่ไหมคะเราทำอย่างนี้แต่พอเรามาดูของคนอื่นเนี่ยของคนอื่นที่เขาใช้เนี่ยที่เขาว่าเขาใช้เยอะเนี่ยคือเราใช้เยอะกว่าเยอะมากด้วยเราก็เลยบอกขนาดเขาว่าเขาใช้เยอะแล้วเราจะถึงขนาดไหนเราก็ต้องคิดแล้วค่ะว่าถ้าเรายังใช้อย่างนี้ต่อไปเนี่ยคนอื่นเขาจะเป็นยังไง
3: การขี่มอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนใช่ไหมคะกับการขึ้นรถรับส่งคือถ้าเราเอามอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนใช่ไหมคะเราก็จะมาด้วยมาทีละคน2คนแต่ว่าถ้าเราขึ้นรถรับส่งมาเราจะมาด้วยการทีละเป็น10 20คนทำให้ลดพลังงานตัวนี้ลงไปด้วยอะค่ะ

ามกลางหุบเขาหลวงในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่กว่า20ไร่ที่ตั้งของโรงเรียนขนาดกลางชื่อว่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา74ที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์ภายใต้ความเกื้อกูลกันระหว่างคนกับธรรมชาติมีแหล่งเรียนรู้มากมายที่ชาวบ้านเจ้าของภูมิปัญญาสั่งสมประสบการณ์และใช้ในการดำเนินชีวิตมาอย่างยาวนาน

0: การเรียนแบบบูรณาการที่เราจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในวันนี้นะครับน่าจะให้มันสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ด้วยใช่ไหมครับเราต้องการให้เด็กเกิดอะไรบ้างนะครับคือข้อหนึ่งนี่นักเรียนสามารถสืบค้นสีจากธรรมชาติข้อที่2นี่นักเรียนสามารถสกัดสีจากธรรมชาติได้นี่ข้อนี้เอาไหมครับ
1: สกัดสีได้
0: ข้อ3นักเรียนสามารถนำภูมิปัญญาจากท้องถิ่นนี่มาใช้ประโยชน์ต่อการ
1: เรียนการสอน
0: หลังจากนั้นนักเรียนก็ระดมสมองแสดงความคิดเห็นเลือกประเด็นน่าสนใจ
2: ครูสาระวิทย์สังคมแล้วก็การงานมาวางแผนกันว่าเราจะสอนบูรณาการจะเอาวิชาไหนเป็นหลักใน4คนนี้เราก็สรุปกันได้ว่าจะเอาสารวิทยาศาสตร์เป็นหลักคือเป็นเกณฑ์ของที่เราจะเรียนบูรณาการ
0: แนวคิดหลักเกี่ยวกับเรื่องของการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการใช่ไหมครับคือผมมีความคิดว่าในการเรียนการสอนนี่ถ้าว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติของนักเรียนจริงๆนี่มันต้องเรียนพร้อมๆกันในหลายๆด้านใช่ไหมครับถ้าเรามาแยกเรียนเป็นวิทยาศาสตร์เป็นคณิตศาสตร์เป็นการงานโดยแยกกันนี่มันน่าจะเป็นการผิดธรรมชาติของการเรียนรู้ครับ
3: จากที่ว่าพี่อยู่ที่คีรีวงศ์พี่ก็ได้เห็นว่าคือภูมิปัญญาหรือว่าแหล่งเรียนรู้ในชุมชนคีรีวงศ์เนี้ยมันมีมากมายเราสามารถที่จะบูรณาการหรือเอาวิชาสาระการงานเนี้ยเข้าไปผนวกได้ก็เลยเห็นคุณค่าว่าในสาระของผ้าลายเทียนหรือผ้ามัดย้อมเนี้ยสามารถที่จะเอามาสอนในสาระการงานให้กับนักเรียนได้เพื่อนักเรียนจะได้นำเอาวิชานี้ไปใช้เป็นการสร้างอาชีพในการดำรงชีวิตของนักเรียนได้ในต่อไปในอนาคตค่ะ
0: คุณนักเรียนลองแสดงความคิดเห็นกันดูนะว่าเมื่อนักเรียนดูภาพที่1กับภาพที่2นี่นักเรียนมีปัญหานะในใจหรือนักเรียนจะตั้งประเด็นคำถามเกี่ยวกับภาพ2ภาพนี้อย่างไรนะครับ
4: ทำไมภาพที่1มันเป็นสีมืดคะ
5: มันเป็นสีมืดแล้วภาพที่2
4: เป็นสีสว่าง
0: สรุปคำถามเลยครับเขาบอกว่าอย่างไรครับข้อที่1ประเด็นคำถามครับเมื่อเราได้มีหลักเลยว่าเราจะทำผ้าลายเทียนใช่ไหมครับเราก็มาศึกษาองค์ประกอบของผ้าลายเทียนว่าในผ้าลายเทียนนี่มันจะมีองค์ประกอบหลักสำคัญอะไรบ้างสิ่งสำคัญนี่เรื่องของสีนี่ก็สำคัญใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มจากให้นักเรียนดูภาพ2ภาพที่เหมือนกันแต่ว่าภาพที่1เป็นภาพที่ไม่มีสีสันอีกภาพหนึ่งมีสีดังนี้ได้ตั้งประเด็นปัญหาระหว่าง2ภาพใช่ไหมครับเราจะให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องสีได้อย่างไรการเรียนรู้ควรจะให้นักเรียนนี่ได้มีโอกาสคิดบ้างใช่ไหมครับสีที่นักเรียนเห็นนี่มองเห็นจากอะไรครับนี่มองเห็นจากอะไรครับเป็นสีจากธรรมชาติใช่ไหมและเป็นสีจากสิ่งมีชีวิตประเภทไหนจากพืชใช่ไหมจากพืชเราตั้งประเด็นปัญหาตรงนี้ว่าอย่างไรดี
6: พืชนั้นให้สีได้ยังไงครับที่เป็นไหน
5: พืชให้สีได้อย่างไร
7: การสกัดสีจากธรรมชาติเราจะทำได้อย่างไรและเมื่อทำได้เราจะมาใช้ประโยชน์อย่างไร
0: เห็นด้วยไหม
8: เห็นด้วย
0: เห็นด้วยนะเรื่องของการสกัดสีสรุปว่าวันนี้เราเรียนรู้

0: นี้กันนะ
1: หมายของการเรียนรู้เรื่องการสกัดสีคือแหล่งเรียนรู้กลุ่มมัดย้อมสีทาที่อยู่ใกล้โรงเรียนเพียงนิดเดียว
0: ในการทำงานแต่ละอย่างมันก็จะมีองค์ความรู้ของงานที่มีการสั่งสมมาแล้วใช่ไหมครับถ้านักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่นหรือจากแหล่งเรียนรู้นี่ก็จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะครับก็เลยกำหนดว่านักเรียนควรจะได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วย
2: คือไดซี่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันก็มีอยู่ในรอบๆตัวเราตรงนี้แหละแต่เพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้วิธีการที่จะนำมาใช้มันว่าเดี๋ยวมันใหม่มันปรือสังเกตส่วนไหนของมันที่ว่าความน่าจะเป็นว่าไอ้พืชชนิดนี้มันน่าจะไอ้ซี่นะพืชชนิดนี้มันน่าจะไอ้ซี่นะ
1: ประชาวบ้านช่วยเป็นครูนอกห้องเรียนให้กับเด็กๆโดยนำความรู้เรื่องการสกัดสีจากภูมิปัญญาดั้งเดิมมาให้นักเรียนได้ศึกษา
2: เราคิดว่ามังคุดเนี่ยที่เนี่ยถึงเราอีรูปเรือว่ามันไหนที่เราต้องทำพื้นก่อนนะลูกทดลองใช้เราต้องใช้การทดลอง
3: ทำไมจึงใช้สีธรรมชาติแทนสีสังเคราะห์ครับ
4: เคยมีความรู้มาว่าดอกอัญชันและใบเตยมันให้สีได้แต่ว่าทำไมเขาจึงไม่นำมาทำผ้าได้ด้วยค่ะ
5: ก็เริ่มตั้งแต่สกัดสีสกัดจากพืชชนิดไหนมั่งให้นักเรียนก็สืบค้นจะสอนด้วยวิธีสืบค้นจะไม่บอกนักเรียนว่ามังคุดนี่ให้สีส้มนะเราจะไม่บอกคือเราสอนให้เด็กคิดเริ่มตั้งแต่นักเรียนต้องตั้งปัญหาว่าพืชใดบ้างที่ให้สีมีพืชอะไรให้สีอะไรแล้วมีอุปกรณ์อะไรที่จะต้องทำวางแผนานออกแบบการทดลองออกมาแล้วก็ไปสืบค้นที่ไหนบ้างนักเรียนก็ต้องมีวิธีการ
6: นอกจากใบมังคุดแล้วยังมีพืชชนิดไหนที่ให้
7: มันมีเกนกะนุนเกนกะนุนมันจะได้สีเหลือง
8: สีชมพูเข้มค่ะได้จากมังคุดแก่ค่ะอันนี้เกี่ยวเข้มนี่ไงนี่เกี่ยวอ้อนเหมือนน
9: ั้นไม้กับใบไม้กันนุ่นสังกากับใบหูกว้างทั้งหมดนี่ได้มาได้มาซับใช่ไหม
10: ซับซับไปชิ้นเล็กๆแบบนี้แต่ละบัตรต้อง
9: นี่ถึงใบหูกว้างนี่ถ้าเราไม่ซับมันถึงการ
10: ที่มันไม่ออก
9: ไม่ถ้าเราย่ำ
10: ไม่ได้เหมือนมันซับเหมือนมันนิ
11: ่มในวิชาหลักโดยเฉพาะไทยคณิตวิทย์นะคะคือเด็กจะไม่ถนัดแต่เมื่อไม่ถนัดตรงนั้นนะเราจะไปปลุกไปปั้นไปสอนมันก็ไม่ได้ผลเต็มที่แต่ถ้าเรามาสร้างในวิชาศิลปะในวิชาการงานในวิชาเหล่านึงซึ่งมันจะไม่หนักมันจะไม่อิงวิชาการมากมายนักเด็กก็สามารถทำได้ค่ะแล้วก็สามารถทำได้ดีด้วยค่ะ
0: หลังจากได้ความรู้มาแล้วทีนี้ก็เอาความรู้นี้มาวางแผนว่าที่รู้มานี่มันเป็นจริงไหมนักเรียนก็วางแผนในการทดลองสกัดสีกันดูนะตามความรู้ที่ได้รับนักเรียนไปคำนวณดูนะน้ำหนักอันนี้100กรัมถ้าอันนี้5ส่วนเราเติมน้ำไป1ส่วนจะใช้น้ำกี่กรัมนะครับเดี๋ยวนักเรียนไปคำนวณมาดูนะคำนวณได้แล้วมาถามมาบอกครูนะลองไปคำนวณดูนะครับ
1: คุณครูให้นักเรียนมีโอกาสได้ออกแบบการทดลองของตนเองว่าจะต้องต้มพืชด้วยปริมาณน้ำเท่าไหร่และใช้เวลาแค่ไหนจึงจะได้สีสันตามต้องการโดยต้องทำการบันทึกผลการทดลองอย่างละเอียดด้วย
12: คิดตารางบันทึกว่าเราจะออกแบบวิธีการบันทึกยังไงจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องออกแบบว่าเนี่ยเราจะรู้ว่าสีของเรานี่เป็นสีที่มีความเข้มข้นแค่ไหนใน10นาทีเพราะฉะนั้นต้องคิดตารางขึ้นมาคิดเองนะคะตาราง
13: สมมติว่านี่อันนี้20นาทีใช่ไหม
0: ใช่
13: แล้วอันเราไม่
0: เวลาก็ตั้งแต่ตรงนี้แต่ว่านักเรียนอาจจะหมายเหตุว่านะเวลาเป็นเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ตอนที่นักเรียนบันทึกกันเวลาเท่าไหร่ได้ไหมแต่ว่าจุดหลักสำคัญเนี่ยครูอยากให้เธอรู้ว่าเมื่อเราต้มไป10นาทีให้สีอย่างไรต้มเวลาผ่านไป30นาทีให้สีเป็นอย่างไรเข้าใจไหมครับ
1: ในการบันทึกผลการทดลองทำให้นักเรียนได้สังเกตว่าพืชชนิดต่างๆอันได้แก่นขนุนใบหูกวางใบมังคุดมีปัจจัยอะไรบ้างในการสกัดสีโดยต้องมีการแสดงตัวอย่างสีที่ได้ให้เห็นอย่างชัดเจนด้วยและหลังจากนั้นแต่ละกลุ่มต้องออกมารายงานผลหน้าชั้นเรียน
0: ของกลุ่มที่1ทำอะไรวิขั้นตอนการทำอย่างไรเล่ามาตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เธอไปหาอุปกรณ์ไปหาที่ไหนหาอย่างไรมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมมีมดกัดกี่ตัวเล่าให้หมดเลยครับ
4: ขั้นตอนที่1ก็คือไปเก็บใบหูกว้างค่ะใส่ภาชนะ
0: ไปที่เก็บเนี่ยต้องมีลักษณะ

0: ใบที่เก็บนี้จะต้องเป็นใบแก่ค่ะเพราะถ้าใบอ่อนมันจะอ่อนมาก
1: สีอ่อนมากวิถีมันไม่เข้ม
0: ซึ่งในการทำนี้ก็มันจะทำไม่ได้ตอนแรกนำมาต้ม14:30 น.จนถึง14:40 น.ก็จะได้สีเหลืองอ่อนๆ14:10 น.ถึง15:00 น.ก็จะได้สีเขียวเริ่มสีเขียวอ่อน
1: เริ่มมีสีเขียวออกมาใช่ไหมครับ
0: แล้วนี่ถ้าจะให้วิเคราะห์ดูถ้าต้มเวลานานมากกว่านี้มันน่าจะได้เป็นสีเขียวแก
1: ่เป็นสีเขียวแก่ขึ้นใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับในเรื่องของวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยได้ศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตนะครับคือเรียนรู้โดยที่ไม่ต้องให้คนอื่นเข้ามาว่าต้องเรียนเรื่องนี้นะต้องเรียนเรื่องนี้นะคือหมายความว่าทุกคนนี่คิดว่าการเรียนรู้นี่เป็นสิ่งสำคัญกับชีวิตการเรียนรู้นี่คือความจำเป็นนะที่ต้องเรียนตลอดเวลาครับ

0: วันนี้เป็นการเรียนรู้และปฏิบัติจริงที่แหล่งเรียนรู้กลุ่มลายเทียนเนื้อหาหลักเป็นวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยมีวิทยากรคอยสาธิตทุกขั้นตอนให้นักเรียนได้ศึกษา
1: การสร้างงานศิลปะชิ้นนี้นะคะนักเรียนจะต้องมีสมาธินะคะมีสมาธิแล้วก็มีความมั่นใจในการลงเส้นนะคะในการลงเทียนถ้าหากว่าเราไม่มีสมาธิและไม่มีความมั่นใจมือของเราก็จะไม่ไปค่ะ
2: เวลาเราที่พาเด็กไปนะคะเราจะได้ไม่ได้เฉพาะเรื่องที่เราเจาะจงจะได้เรื่องอื่นแทรกมาด้วยนะคะจะเอาเข้ามาวิชาวิทย์ก็ได
3: ้การที่ขุดพบ
2: เจดีย์
3: ขุดพบเขาเรียกคนบ้านเราเขาเรียกว่าฝานฟ้าฝานฟ้าเนี่ยถ้าถามว่าฝานฟ้านี่มันทำจากอะไรมันทำจากหินแสดงว่าคนคีรีวงศ์เนี่ยอยู่มาตั้งเป็น 2,000 ปี
2: ไม่ใช่200คือตั้งแต่ยุคหินนะคะ
4: หิน
3: ถ้าไม่มีคนจะไม่มีฝาน
5: นักเรียนสงสัยไหมว่าทำไมเวลาเราผ้านะไปถูกับไม้ที่นะเราติดเป็นไขไว้แล้วผ้านี่มันไม่หลุดออกจากเฟรมตรงนี้แปลกใจไหมครับ
6: แปลกใจ
5: เออนะมันน่าจะมีเหตุผลอะไรที่เราเรียนวิทยาศาสตร์ครับตรงนี้
6: ที่
7: ความเหนียวของเทียน
5: ความเหนียวของเทียนเทียนมีความเหนียวไห
8: ม
5: มีความเหนียวมีความเหนียวจริงไหมอธิบายความเหนียวหน่อยความเหนียวหมายถึงอะไรครับ
9: ความย
5: ื
9: ดหย
5: ุ
9: ่น
5: กับความเหนียวเหมือนกันไหม
10: อะไรที่มีความเหนียวที่เหนียวหมายถึงอะไร
11: ยาง
10: ยางเหนียว
11: นอกจาก
10: อะไรอีกที่มีความเหนียว
12: เทียนก็เหนียวเหมือนกัน
10: เทียนเทียนเหนียวทำไมที่ว่าเหนียวถ้าเทียนเหนียว
12: เกิดจากการล้มเหลว
10: เกิดล้มเหลวล้มเหลวแล้วมันเป็นยังไงต่อ
5: ถือว่าเทียนไขเนี่ยมีแรงยึดเหนี่ยวของโมเลกุลอยู่ด้วยไหม
13: น่าจะมีค่ะ
5: มีอยู่ด้วยใช่ไหมครับ
13: ค่ะ
5: ในผ้านี้ถือว่ามันจะมีรูโปร่งบ้างไหมในเส้นใยตรงนี้ถือว่ามันจะมีช่องไหม
10: มีส่วน
5: มีช่องไหม
13: มีค่ะ
5: มีและเทียนไขนี่มันจะมีโมเลกุลที่ยึดเหนี่ยวกันแข็งมากไหมมากไหมครับถ้าเรานำผ้านี่นะครับไปถูแล้วก็เอาอะไรไปอัดทับถือว่าเทียนไขน่าจะซึมมาที่ผ้าได้ไหมแล้วไอ้เทียนไขที่ซึมมาในรูผ้าเนี่ยมันน่าจะทำให้มันยึดก่อผ้าได้ไหมครับ
13: ได
5: ้ได้นะ
0: นอกจากการเรียนการสอนแบบบูรณาการจะให้ความรู้แก่เด็กๆได้รอบตัวแล้วยังส่งต่อความภูมิใจกลับไปยังชุมชนอีกด้วยเจ้าของภูมิปัญญาต่างเต็มใจที่จะเอื้อเฟื้อสถานที่และความรู้ที่มีแก่เด็กๆซึ่งเป็นลูกหลานของตนเองที่นี่จึงเป็นตัวอย่างของชุมชนเล็กๆที่เข้มแข็งช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
14: ประวัติของหมู่บ้านคีรีวงศ์ซึ่งแต่ก่อนซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเรารู้เพียงแค่ว่าชุมชนคีรีวงศ์เป็นชุมชนที่มีมาเป็นพันปีแล้ว
15: การวาดผ้าลายเทียนเมื่อก่อนถ้าเราไม่มาเรียนด้วยการปฏิบัติจริงเราก็ไม่รู้ว่าวิธีการเขียนลายเป็นยังไงต้องทำยังไง
1: เรียนในห้องเรียนเนี่ยเด็กก็จะเรียนธรรมดาแต่ว่าการที่เราพานักเรียนออกไปสู่นอกห้องเรียนหรือว่าไปสู่แหล่งเรียนรู้เนี่ยนักเรียนจะมีความรู้สึกสนุกสนาน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตะลุยป่าอักษรสามหมู
2: ่เพื่อนๆวันนี้ฉันต้องไปบ้านคุณยายมีใครจะไปกับฉันบ้าง
3: บ้านคุณยายของสีเมืองที่มีสวนผลไม้น่ะหรอ
2: ใช่แล้วคุณยายบอกว่าผลไม้ในสวนสุกเยอะแล้วนะ
4: ว้าวฉันไปด้วยคน
5: ฉันไปด้วย
2: ฉันเขียนแผนที่มาเรียบร้อยแล้ว
4: ทำไมแผนที่ของสีเมืองซับซ้อนอย่างนี้อ
2: ่
4: ะ
2: ไม่หรอกนะเราไปกันเถอะฉันว่าเราควรไปทางนี้นะ
1: เด็กทั้ง4ออกเดินทางมุ่งหน้าไปบ้านคุณยายที่ต้องผ่านป่าใหญ
2: ่ฉันได้ยินเสียงไก่
5: ใช่ใช่ฉันก็ได้ยินเสียงไก่เสียงไก่กระต๊อกกระต๊อก
4: ก็นั่นไงแม่ไก่ตัวเบ้อเริ่มเลย
3: อู้ตรงนั้นมีหีบสมบัติ
2: หีบสมบัติอะไรเหรอมีขีด
3: ก็นั่นไงใกล้แม่ไก่ตัวนั้นมีหีบสมบัติ
2: อยู่
4: อยู่ดีระวัง
6: หยุดหยุดหยุดเจ้าเด็กน้อยพวกเธอรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหน
4: คุณแม่ไก่คะพวกเราขอโทษนะคะ
2: พวกเราจะ

0: ไปบ้านคุณยายของผมครับ
1: ที่นี่คือที่ไหนคะหนูงงไปหมดแล้ว
2: ที่นี่คือป่าอักษรสามหมู่จ้ะ
3: ป่าอักษรสามหมู่เหรอคะ
4: คุ้นๆแฮแล้วในหีบนั้นมีอะไรเหรอครับ
2: ในหีบนี้น่ะเหรอก็มีอักษรสามหมู่ไงล่ะเด็กๆอยากรู้ไหมฉันจะอธิบายให้ฟังพวกเธอรู้ไหมว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวแล้วเราก็แบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3กลุ่มตามเสียงนะเรียกว่าอักษร3หมู่อักษรหมู่แรกคืออักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวเคยได้ยินไหมว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
4: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งหืมคืออะไรอะครับ
2: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเหรอก็คือวิธีการจำพยัญชนะในอักษรกลางไงล่ะพยัญชนะต้นของแต่ละคำคือพยัญชนะอักษรกลางฟังนะไก่กอไก่จิกจอจานเด็กดอเด็กตายตอเต่าบนบอใบไม้ปากปอปลาโอ่งออ่างไงล่ะ
4: 1 2 3 4 5 6 7มีแค่7ตัวเองนี่ครับ
3: ดอชดากับตอปตักหรือเปล่าคะออกเสียงเหมือนดอเด็กกับตอเต่าเลย
2: เก่งมากจ้ะแต่ยังเหลืออีก2หีบนะฉันจะพาพวกเธอเดินทางต่อไปเองไปกันเถอะเด็ก
5: ๆแม่ไก่นำทางเด็กทั้ง4คนหาหีบสมบัติอีก2หีบเด็กๆรู้สึกสนุกและตื่นเต้น
6: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
3: ฮึนั่นไงหีบสมบัติที่2
2: ระวังนะเด็กๆตรงนั้นอาจจะมีงูอยู่ก็ได้ไหนๆฉันขอดูก่อนสิน
0: ี่มันอะไรกันเนี่ย
7: พวกเธอดูนั่นสิใกล้ๆคุณแม่ไก่ก็มีหีบสมบัติละ
2: ถอยดูก่อนนะจริงๆตรงนี้เนี่ยผู้ดูแลหีบสมบัติคือเจ้างูใหญ่หีบนี้เป็นหีบอักษรต่ำแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเจ้างูใหญ่แอบไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันนะสิ
4: อักษรต่ำคืออะไรอะครับ
2: อักษรต่ำนะเหรอฉันจะอธิบายให้พวกเธอฟังนะหมู่อักษรต่ำเนี่ยมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด24ตัวแต่ไม่ยากหรอกนะเด็กๆเอาล่ะฟังดีๆอักษรต่ำแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออักษรต่ำคู่กับอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำคู่มี14ตัวให้พวกเธอจำว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อไหนเด็กๆลองบอกสิว่ามีพยัญชนะอะไรบ้าง
4: พ่อพานพ่อสำเภาขาคอควายคอคนคอระฆัง
3: ฟันฟอฟันทองทอระหารทอมนโททอผู้เฒ่าและทอทงค่ะ
0: ซื้อซอโซ่ช้างชอช้างและชอเชอครับ
7: ฮ่อก็คือฮอนกฮูก
2: เก่งมากๆเลยมาที่อักษรต่ำเดียวกันบ้างนะอักษรต่ำเดียวมีพยัญชนะอยู่10ตัวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกจำแบบนี้นะงูก็คืององูใหญ่คือยอหญิงนอนนอนหนูอยู่ยอยักษ์ณนอนเนนริมรอเรือวัดวอแหวนโมมอม้าลีลอจุลาและสุดท้ายโลกคือลอลิงจ้ะ
3: ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ
2: เอาล่ะเด็กๆใกล้จะมืดแล้วรีบไปต่อกันเถอะ
0: พวกเราก็เดินกันมาไกลแล้วอดทนหน่อยนะน่าจะใกล้ถึงบ้านคุณยายแล้ว
3: เริ่มมืดแล้วฉันกลัวมีขีดมีอะไรหรอเธอสะกิดฉันทำไมอ่ะ
7: ฉันไม่ได้สะกิดเธอนะบัวแดง
3: เฮ้ยถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะหรือว่าพผีไม่นะไม่นะฉันกลัว
2: มีสติหน่อยเด็กๆมีสติหน่อยสงสัยเจ้าผีน้อยจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แน่เลยแต่พวกเธออย่ากลัวไปนะผีน้อยทำหน้าที่ดูแลหีบอักษรสูงจ้าน
3: ั่นไงหีบอักษรสูง
2: อยากกลับบ้านกันแล้วไม่ใช่หรือฟังฉันอธิบายเรื่องอักษรสูงก่อนนะอักษรสูงมีกี่

0: ี่ตัวรู้ไหมเด็กๆลองทายดูสิ
1: 10ตัวหรือเปล่าครับ
0: เกือบถูกจ้ะแต่ว่าจริงๆแล้วมีอยู่11ตัวมีวิธีการจำแบบง่ายๆด้วยนะให้พวกเธอจำแบบนี้ผีฝูงข้าวสารให้ฉันอธิบายหน่อยซิว่ามันมีพยัญชนะอะไรบ้าง
1: ผีพอพึ่งฝากฟอฟ้าถุงทอถุงทอฐานข้าวขอไข่ขอขวดสารสอเสือสอสาราสอฤาษีให้หอหีบและฉันชอชิงใช่ไหมครับ
0: ถ้าถูกต้องนะจ๊ะเป็นยังไงล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงมีความสำคัญมากๆเลยนะเด็กๆก่อนจะไปเนี่ยพวกเธอสัญญากับฉันก่อนได้ไหมว่าจะท่องอักษรสูงกลางต่ำให้ได้
2: เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้อักษรสามหมู่ครบแล้วแม่ไก่ก็ช่วยกันบอกทางออกจากป่าให้เด็กทำให้เด็กเดินทางมาถึงบ้านคุณยายอย่างปลอดภัย
3: มาถึงกันแล้วหรือเด็กๆมัวไปเดินเล่นในป่าอักษรสามหมู่อยู่ละสิ
4: คุณยายรู้จักป่าอักษรสามหมู่ด้วยหรอคะ
5: พวกเราเจอแม่ไก่ด้วยครับ
6: หิวจังเลยค่ะคุณยาย
3: เอาละก่อนจะไปกินข้าวนะตอบยายหน่อยสิว่าอักษรสามหมู่เนี่ยมีอะไรบ้าง
1: อักษรกลางมี9ตัวครับ
5: อักษรสูงมี11ตัวครับผม
4: อักษรต่ำ24ตัวค่ะ
6: แบ่งเป็นต่ำเดียวกับต่ำคู่ด้วยค่ะคุณยาย
3: ขออีกหนึ่งคำถามละกันนะชื่อของแต่ละคนเนี่ยมีอักษรอะไรกันบ้างนะ
5: ผมขอตอบก่อนนะครับอยู่ดียอยักษ์อักษรต่ำเดียวดอเด็กอักษรกลางครับ
6: หนูค่ะมีขิดมอม้าอักษรต่ำเดียวขอไข่อักษรสูงค่ะ
4: บัวแดงบอใบไม้กับดอเด็กอักษรกลางทั้งสองตัวเลยค่ะ
1: สีเมืองครับสอสาราอักษรสูงมอม้าอักษรต่ำเดียวครับผม
3: เก่งมากจ้ะเด็กๆไปกินข้าวกันได้แล้วยายหิวละ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนที่2สระหันษาในห้างสรรพสินค้าวันหยุดที่อากาศแจ่มใสบัวแดงกับคุณแม่มักทำกิจกรรมร่วมกันเสมอๆซึ่งกิจกรรมในวันนี้คือการไปซื้ออาหารและผลไม
5: ้บัวแดงแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะแม่พร้อมแล้วนะ
6: หนูพร้อมแล้วค่ะแม
5: ่งั้นไปกันเถอะเดี๋ยวเราต้องไปรับหมี่คิดอีกนะเมื่อวานนี้คุณครูจานจ้าสอนเรื่องอะไรบ้างลูก
6: สระลดรูปเปลี่ยนรูปค่ะแม่แต่ว่าคุณครูยังอธิบายไม่จบนะคะ
5: งั้นเรามาเล่นอะไรสนุกๆ กันดีกว่าเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าดีไหม
3: หนูเล่นค่ะน่าสนุกดีเนาะบัวแดง
5: ถึงแล้วจ้างั้นเราเริ่มเล่นเกมกันเลยนะ
6: แม่คะแม่คะที่จอดรถชั้น1มีป้ายบอกว่าที่จอดรถเต็มค่ะเอ๊คำว่าเต็มสระอะไรหรอคะแม่

0: สระเอะไงลูกเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คูเพราะฉะนั้นคำนี้จึงอ่านว่าตอเอะมอเต็มหนูสองคนช่วยกันยกตัวอย่างคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปสิจ๊ะ
1: หนูตอบก่อนนะคะคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปก็เช่นเป็นเข้มเข็มแล้วก็เล็บค่ะ
0: อ่ะได้ที่จอดรถแล้วเราไปเล่นเกมต่อในห้างดีกว่า
2: เดี๋ยวค่ะแม่อย่าลืมล็อกประตูรถนะคะ
1: เอ๊ะคำว่าล็อกนี่สระอะไรนะคะแม
2: ่ฉันขอตอบแทนแม่เองนะสระอ่ะจ้ะเมื่อมีตัวสะกดสระอ่ะจะเปลี่ยนรูปเป็นออ่างและไม้ไต่คูดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าลออ่ะกอล็อกคำอื่นๆที่ใช้สระอ่ะเปลี่ยนรูปเช่นไฟช็อตหมวกกันน็อกจ้ะ
0: ส่วนคำว่ารถสระโอะเมื่อมีตัวสะกดสระโอะจะหายไปทั้งหมดดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารอโอถอรถเหมือนคำว่าขนนกแล้วก็ชมไงจ๊ะ
2: แม่คะพรุ่งนี้รวย
0: จริงด้วยพรุ่งนี้รวยเราซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกันสักหน่อยดีกว่า
1: บัวแดงเธอจำได้ไหมคำว่ารวยคุณครูจานจ้าสอนแล้วนะสระอัวเมื่อมีตัวสะกดไม้หันอากาศจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารออัวยอรวย
2: จำได้สิส่วนคำอื่นๆที่เป็นสระอัวลดรูปเช่นกวนบวกสวม
0: คุยอะไรกันอยู่จ้าเด็กๆ เข้าไปซื้อของกันเถอะ
2: สงสัยพรุ่งนี้แม่จะรวยแม่คะหนูอยากกินปลาทอด
0: อยู่นั่นไงงั้นไปซื้อปลาทางโน้นดีกว่าจ้ะ
1: อาหารแช่แข็งเรียนแล้วนะคะสระแอะเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คูดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าของอแข็ง
2: คำที่ใช้สระแอะเปลี่ยนรูปมีไม่ค่อยเยอะนะนึกออกแค่คำว่าแคระแกรน
0: เก่งทั้งคู่เลยทั้งบัวแดงและหมี่ขิดวันนี้แม่จะทำอาหารอร่อยๆเป็นรางวัลนะจ๊ะได้ปลาแล้วเราเดินไปแผนกเบเกอรี่ดูขนมปังอร่อยๆกันเถอะทั้งสองคนจะกินขนมอะไรกันจ๊ะ
1: หนูอยากกินขนมปังเนยสดค่ะแม่
0: เนยสระอะไรนะถ้าตอบได้มีรางวัลนะ
1: เนยสระเมื่อมีตัวสะกดเป็นยอยักษ์ตัวอ้ออ่านจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่านอยอเนยคำอื่นๆก็เช่นเฉยเคยแล้วก็เลยค่ะ
0: แม้มีขีดไม่เหลือให้บัวแดงตอบเลยนะลูก
2: คำต่อไปหนูจะไม่เหลือให้มีขีดตอบเหมือนกันค่ะแม่
0: จ้าแม่ว่าไปซื้อผักกันต่อดีกว่า
2: แม่คะแม่คะคณะราคาพิเศษซื้อ1มัดแถมฟรีอีก1มัดค่ะ
0: งั้นเย็นนี้เด็กๆกินผัดผักคณะแล้วกันนะ
1: คำว่ามัดนี่สระอะไรเหรอคะแม
2: ่ฉันขอตอบนะสระอะจ้าเมื่อเมียตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ามออะดอมัดคำอื่นๆนึกไม่ออกเลยแฮะ
1: คำอื่นๆก็เช่นจับคันแล้วก็ขังไงล่ะบัวแดง
0: แม้สองคนนี้ไม่มีใครยอมใครเลยหิวข้าวกันหรือยังจ๊ะ
1: หิวสุดๆเลยค่ะแม
0: ่งั้นถ้าหิวแล้วเรากลับกันเลยนะ
2: ชั้นสองนี่เดินรถทางเดียวนะคะแม่นั่นไงคะป้ายเดินรถทางเดียว
0: งั้นคำสุดท้ายในเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าของเราก็คือคำว่าเดินสระอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกใครจะตอบได้กันนะบัวแดงหรือว่ามีขีด
2: หนูค่ะหนูค่ะหนูตอบก่อนนะคะสระเมื่อมีตัวสะกดที่ไม่ใช่ยอยักษ์ตัวออ่างจะเปลี่ยนรูปเป็นสระอิดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าดอนอเดินคำอื่นที่เหมือนกันก็เช่นเลิกเกินแล้วก็เจิมค่ะ
0: ถูกต้องจ้ามาห้างสรรพสินค้าวันนี้สนุกจริงๆเลยนะเด็ก
1: ๆวันหลังหนูขอมาอีกนะคะแม่

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับ cos และ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่า cos และค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็น cos กําลัง2บวก sin กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของ cos และ sin นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตรยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตรยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับแล้วน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม

4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่มั้ยครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่มั้ยครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไพพายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่มั้ยครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์มีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

สำหรับวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็จะกำหนดโดยตัวครูว่าจะสอนอะไรตัวดิฉันเองเนี่ยนอกจากกำหนดโดยตัวผู้สอนเองแล้วก็มาจากนักเรียนด้วยเราจะมีการดูว่าเขาชอบอะไรแล้วก็เอามารวมประสานกันว่ามันน่าจะเป็นสิ่งนี้นะที่เราจะต้องสอนให้เขานอกจากจะสอนให้สนุกแล้วควรจะได้รับความรู้แฝงไปด้วยแล้วเขาจะไปแตกอีกทีนึงเมื่อเขาโตขึ้นไปลงลึกไปในวิชาต่างๆที่เขาเรียน

สำหรับการนำเข้าสู่บทเรียนในเรื่องนี้เราก็นำตัวอย่างของผลงานเดินมาเลยมาให้เขาดูทีละกลุ่มทีละกลุ่มพอเด็กดูแล้วเนี่ยเด็กเห็นปุ๊บเนี่ยคำถามมันจะออกมาเลยอะไรทำไมมีชีวิตไหมมันคืออะไรเด็กตื่นตัวที่จะเรียนรับรู้แล้วนะเกิดการเรียนรู้อยากรู้แหละอยากเรียนวันนี้เราก็จะมาทำงานประดิษฐ์เชิงวิทยาศาสตร์นักเรียนก็จะได้ความรู้ว่าทำไมงานประดิษฐ์ชิ้นนี้มันถึงวิ่งได้นะคะเหมือนสิ่งมีชีวิตงานประดิษฐ์ชิ้นนี้นะคะมันเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของหลักการ

0: ถือว่าเด็กเนี่ยได้คิดแล้วทฤษฎีอันนี้ก็นำไปสู่ในเรื่องของการประดิษฐ์ของเล่น
1: เขาบอกว่าเมื่อรถออกตัวกระทันหันคนก็จะเอนตัวไปข้างหลังเมื่อรถหยุดกระทันหันคนก็จะเอนตัวไปข้างหน้ามันก็จะเหมือนอะไรคะ
0: ประโยชน์มากเลยอย่างน้อยๆเนี่ยเด็กได้รับความรู้พื้นฐานไปแล้วแล้วเด็กประดิษฐ์ชิ้นงานขึ้นนี้ไม่ได้เด็กสามารถตอบคำถามได้ว่ามันกิ้งไปทุกๆๆๆเนี่ยมันกิ้งเพราะอะไรมันเกิดจากอะไร
1: ต่อไปเป็นขั้นตอนที่เราจะทำตัวดักแด้นักเรียนดูนะคะใครรู้จักแผ่นนี้บ้างเขาบอกว่าให้ร่างแบบรูปสี่เหลี่ยมลงบนแผ่นฟอยล์นักเรียนลองมองแบบที่เราจะร่างบนรูปใช้ดินสอร่าง

เด็กเล็กๆเนี่ยเราทำแบบให้เลยกำหนดขนาดว่าในการตัดแผ่นฟอยล์ต้องตัดประมาณเท่าไหร่เนื่องจากว่าแผ่นฟอยล์เป็นวัสดุที่ใหม่สำหรับเด็กในวัยนี้เกิดการเรียนรู้งั้นวิธีให้ง่ายคือหนึ่งกำหนดแบบนะคะเด็กก็จะใช้กล้ามเนื้อมือละขีดลงไปเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ตัดตัดดูทันยานนท์มองเห็นไหมตาเธอยังเป็นตาเด็กๆอยู่อ้าวเซตใส่ไปไหนนี่เลยเก่งมากแล้วเรียงด้วยนะคะคุณค่ะตัดเลยค่ะลูกตัดเลยเสร็จจากการตัดเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นม้วนทักษะเรื่องการม้วนขั้นต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนของการม้วนเหมือนกับการม้วนโรตีอ่ะดูนะคะนักเรียนเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยเว้นระยะประมาณ1เซนนะคะ1เซนก็ประมาณ1ข้อนิ้วนิ้วอะไรนิ้วชี้ของนักเรียนนั่นแหละนะคะเหตุผลที่ต้องเว้นไว้เพราะว่าเราเนี่ยต้องเอาไว้ปิดเหมือนกับเวลาที่เราซื้อโรตีมาปุ๊บพอเสร็จแล้วเขาจะปิดหัวปิดท้ายใช่ไหมคะเราจะปิดด้านหนึ่งก่อนอ่ะดูก่อนนะลูกตั้งใจดูเลยเห็นไหมคะม้วนและม้วนเห็นไหมม้วนไปเรื่อยๆนะพอม้วนปุ๊บก็ติดสก๊อตเทป

0: เสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนต้องปิดตรงไหนตรงนี้ก็สำคัญเป็นรายละเอียดที่เราจะให้เด็กเขาเป็นคนช่างสังเกตกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเด็กต้องช่างสังเกตด้วยเด็กก็จะตอบคำถามเรา
1: ต้องปิดด้านที่เป็นรอยต่อก่อนพอม้วนไปมันจะเป็นรอยต่อระหว่างกระดาษฟอยล์ด้านบนและด้านล่างเราพับด้านนั้นก่อนเพราะว่า
2: คือถ้าพับอีกด้านหนึ่งลงมาแล้วพับด้านรอยต่อไปตรงรอยต่อตรงนั้นบางทีมันอาจจะปริออกทำให้ลูกแก้วออกมาได้ครับ
0: ที่สุดเราก็จะเฉลยให้ฟังว่าให้ปิดด้านที่เป็นตะเข็บก่อนเป็นรอยต่อก่อนเพราะเหตุผลใดคำตอบทุกคำตอบที่เราพูดกับเด็กเนี่ยจะต้องมีเหตุและผล
1: ถ้าเราไปพับด้านรอยต่อทีหลังปุ๊บไม่มีอะไรบังคับเลยเพราะเราไม่ได้ทากาวด้านนั้นเลยใช่ไหมคะเป็นไงเลยคะแล้วเล่นไปทำไม
0: หลุดม้วนแล้วก็จะต้องมีวิธีการทำยังไงที่จะดึงตัวท่อออกเด็กก็จะตอบคำถามเราต่างๆนานาชวนให้เขาคิดบางคนก็บอกดึงออกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนใจร้อนเราก็จะเห็นเลยภาพรวมเลยก็จะถอดออกก่อนมันก็จะเกิดปัญหาเด็กก็จะเรียนรู้ว่าเกิดปัญหานี้เราจะทำยังไงซึ่งเราก็จะแก้เป็นเรื่องๆไปกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้จริงๆเลย
1: ขั้นตอนนี้การดึงท่อออกเนี่ยต้องเบาที่สุดเลยนะคะเหมือนกับเราเนี่ยมีน้องเล็กๆแล้วคุณแม่ทดลองให้เราอุ้มน้องต้องเบาที่สุดเลยนะคะ

0: พราะว่าถ้าหนักปุ๊บมันจะทำไมขาดนักเรียนดูรูปเนี่ยเหมือนเขาจับแน่นนะเหมือนรูปภาพในนี้จับแน่นแต่จริงๆแล้วแน่นไหม
1: เบา

นี่ปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วอ่ะเห็นไหมแล้วก็ทำไมนี่เห็นไหมพอถอดออกมาปุ๊บแล้วเนี่ยก็จะมีการจับยังไงต้องใจเย็นอีกแล้วเบาๆเป็นยังไงค่อยๆเป็นยังไงแล้วนำลูกแก้วใส่ไปการนำลูกแก้วใส่ไปเนี่ยขั้นตอนนี้ก็สำคัญมากเพราะว่าต้องมีเทคนิคเหตุผลที่ให้ลูกแก้วอยู่ห่างจากปากทรงกระบอก1เซนติเมตรเพื่อให้เป็นที่รองสำหรับในการพับปิดค่ะหลังจากที่เราพับเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกแก้วจะไปอยู่ส่วนไหนก็ได้แล้วดูนะคะต้องแน่นนะคะไม่แน่นมันเวลาเล่นๆไปมันก็ทำไมกระเด็นออกมาเลยลูกแก้วท้องแตกเลย

0: ไม่เละไม่เละอ่ะกด
1: ดีของเขายังไม่เละ
0: ไปเอาไปใส่กระป๋องแล้วก็ยาวของไม่นานไหนขยายให้คุณดูก่อนไม่ใช่ยิ้มให้มันด้วยกระหัวไหมอ่ะ
2: ค
0: ่
2: ะกด
0: กดให้หมด
1: อาจารย์ไม่เป็นไหน
0: เออยิ้มเยอะๆได้เป็นเยอะๆขอยิ้มกระป๋องยิ้มยิ้มขย่าวยิ้มไม่ด้วยไม่ยิ้มไม่เป็นยิ้มทำหน้าแจ่มเลยเมื่อได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะแนะนำว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะทำให้มันสวยงามเป็นตัวดักแด้ได้ทำอย่างไรไปทำเอาออกมาก็ได้แล้วก็ปิดใหม่แล้วก็ทำดูใหม
1: ่ม
0: ัน
1: ส
0: ั่
1: น
0: ก็ถือว่าตอนต่อไปเนี่ยทำบ้านให้ดักแด้อยู่ที่อยู่หรือบ้านของดักแด้แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะเราสะท้อนให้เห็นเลยบางคนเนี่ยจะมีความรักในธรรมชาติที่อยู่ของดักแด้เขาก็จะเป็นต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยบางคนชอบทะเลก็จะเป็นเหมือนทะเลอันนี้เป็นจุดประกายเด็กให้คิดสร้างสรรค์คิดนอกกรอบซึ่งเป็นความรู้สึกว่าเออเราสอนไปแล้วนะสิ่งที่สะท้อนกลับมาเนี่ยเราเห็นชัดเลยว่าเด็กเกิดองค์ความรู้และประมวลใช้ในงานนี้ได้

เอ็นเนี่ยได้ทำเสร็จไปแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยจะหวงแหนสิ่งนี้มากอย่างนั้นอยากนำกลับเอาไปบ้านเพื่อไปให้พ่อแม่ดูและสิ่งที่เรารับรู้คือวิธีการของเขาเนี่ยเขาจะเรียนแบบเราว่าเขาจะไปโชว์ให้เพื่อนดูหรือให้ครูประจำชั้นดูให้พ่อแม่ดูเนี่ยเขาจะทำเหมือนกับครูเพื่อเขาจะได้ทายปัญหาว่ามันมีชีวิตไม่มีชีวิตมันคืออะไรเกิดความตื่นเต้นตรงนี้ก็สำคัญแสดงว่าเด็กรับองค์ความรู้ที่เราถ่ายทอดไปให้เขาแล้วแล้วเขาสามารถอธิบายต่อได้ว่าเออมันไม่มีชีวิตนะมันเกิดจากอะไรแล้วข้างในมันมีอะไรบ้างซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจว่าเขาสามารถรับความรู้จากครูแล้วเอาไปใช้ได้จริง

ิ่งที่คาดและมุ่งหวังที่จะเกิดให้เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนรู้ที่เราสอนเด็กเนี่ยดับแรกเลยอยากให้เด็กๆมีความสุขสุขที่อยากจะเรียนสุขที่ได้มาอยู่ร่วมกันทำงานในห้องนี้แล้วก็สุขที่จะได้รับความรู้แล้วนำความรู้นั้นน่ะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงแล้วก็ไปประมวลความรู้ในวิชาอื่นๆ

0: โรงเรียนบ้านหนองขนาดอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีและบริเวณใกล้เคียงมีพื้นที่เป็นดินดานและเป็นดินทรายเสื่อมคุณภาพปลูกผักไม่เจริญงอกงามคุณครูสมหวังสุขพ่วงจึงแก้ปัญหาโดยการสอนให้นักเรียนปลูกผักในตะกร้าสารแทนการปลูกบนดินตามปกติ
1: ปัญหาการปลูกพืชผักในโรงเรียนของเรามีปัญหามากโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับพื้นดินที่เราเห็นอยู่ในโรงเรียนเนี่ยนะมันมีสภาพที่ไม่เหมาะสมในการปลูกเลยมันเป็นยังไงที่ว่าไม่เหมาะสมไหนใครรู
2: ้ดินเสื่อมคุณภาพค่ะ
1: ดินเสื่อมคุณภาพเป็นยังไงเสื่อมยังไง
2: เป็นดินทรายน้ำซับค่ะ
1: มีอีกไหมข้อเสียของพื้นที่ปลูกที่โรงเรียนเรา
3: ปลูกผักไม่เจริญงอกงาม
1: ในเมื่อปลูกกับพื้นดินไม่ได้ปลูกแล้วมันไม่งามก็ต้องหาวิธีพวกเธออยากปลูกให้ได้ผลใช่ไหมล่ะปลูกกับพื้นดินก็ปลูกไม่ค่อยได้แต่จะให้ได้ผลดีมันต้องหาวิธีถ้าเธอสังเกตเห็นว่าเห็นที่เห็นเนี่ยที่บนโต๊ะเนี่ยอันนี้เป็นภาชนะสำหรับใช้ใส่ดินปลูกพืชผักรุ่นพี่พวกเธอหลายปีอ่ะ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยเขาเคยทดลองมาแล้วทดลองเปรียบเทียบแล้วก็สรุปออกมาว่าสามารถจะใช้ใส่ดินปลูกพืชผักได้งามมีนักเรียนคนไหนรู้บ้างว่าปลูกผักในตะกร้าได้งามเนี่ยมันงามเพราะสาเหตุอะไร
3: เพราะว่ามันพรวนดินง่าย
1: มันพรวนดินง่ายพรวนดินนี่เขาทำยังไงพรวนดินเนี่ย
3: บีบอ๋อ
1: บีบอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อแค่นี้ดินมันก็เคลื่อนไหวแล้วใช่นี่แหละนะบีบอย่างเงี้ยแล้วดูที่มีขนาดใหญ่เล็กเยอะแยะรวมทั้งขนาดใหญ่เบลอเลยก็มีอย่างลูกเล็กๆเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้ไม่ใช่เอามาใส่ขยะมาใส่อะไรเนี่ยนะอันนี้ใช้สำหรับเพาะกล้าพอโตขึ้นมาหน่อยก็สำหรับไว้ปลูกผักรากตื้นตะกร้าที่ครูว่าเนี่ยนะน้ำหนักเบามากอ่ะนักเรียนลองดูที่ลองไปดูที่มันเบาจริงไหมลองแจกไปคนละใบว่าไงน้องสุนทรสงสัยไง
3: ตะกร้าของคุณครูนี่คุณครูใช้วัสดุอะไรมาทำ
1: โอ้ดีมากเลยเรียนคำถามเนี่ยดีมากเลยวัสดุชนิดนี้นะอันนี้ครูมีเศษวัสดุของมันให้ดูที่ครูถือเนี่ยก็จะเหมือนกับที่พวกเธอนะแต่อันนั้นสารแล้วอันนี้เป็นเส้นวัส

0: ัสดุอันนี้เขาเรียกสายรัดพลาสติกนะเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่เขารีไซเคิลขึ้นมาใหม่นะคือเอาเศษพลาสติกเนี่ยไปหลอมใหม่แต่มันมีความคงทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศแสงแดดเนี่ยนะสังเกตได้ว่าตะกร้าทุกใบเนี่ยเท่ากันหมดเลยถ้าขนาดนี้ก็ขนาดซิลิคก็จะเท่าหมดเลยทำไมมันถึงเท่าเธอรู้ไหมมันต้องมีแบบสำหรับบังคับให้เท่าอ้าวเดี๋ยวครูจะให้เธอดูแบบเนี่ยจะใช้ไม้หรือใช้โลหะอะไรก็ได้ทำแต่ไม้เศษไม้มันหาง่ายเนี่ยเอามาตอกเป็นแบบให้ก้นของมันในแคบก้นอันนี้ก้นข้างบนนี้ต้องพูดว่าก้นเนี่ยมันก้นตะกร้าเนี่ยนะส่วนปากกว้างเพราะสารเศษก็ถอดออกมาเนี่ยแล้วก็ถอดง่ายนะประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าสำหรับคนโตนะถ้าคนไวๆเนี่ยครึ่งชั่วโมงทำนานเลยครึ่งชั่วโมงได้ใบแต่พวกเธอเดี๋ยวต้องลองไปสานกันดูนักเรียนดูสิดูลักษณะตะกร้าเนี่ยนะความสูงของตะกร้าเนี่ยมันประมาณ20เซนเนี่ยดูเนี่ยนะถ้าจะเลือกปลูกพืชผักน่าจะเหมาะสำหรับปลูกอะไรได้บ้างลองคิดเอาอ้าวจะปลูกอะไรได้บ้างอะไรบ้างอ้าวน้องพีว่าไง
1: ถั่วงอก
0: ทำไมล่ะทำไมเลือกปลูกถั่วงอกเอาถั่วงอกอายุมันสั้นนะมันแค่มันงอกมาแค่4วันเองมีอย่างอื่นไหมปลูกอย่างอื่นได้อีกไหม
2: มีผักชีค่ะ
0: ผักชีทำไมถึงเลือกปลูกผักชีล่ะ
2: ปลูกง
0: ่
2: ายโตเร็ว
0: ง่ายอ๋อแค่เอาอะไรเอาเม็ดมันเพาะเท่านั้นใช่ไหมง่ายผักชีมีอีกไหมปลูกอะไรดี
2: กุ้ยช่ายค่ะ
0: ปลูกกุ้ยช่ายทำไมถึงปลูกกุ้ยช่ายล่ะ
2: เพราะว่ากุ้ยช่ายปลูกหนึ่งครั้งได้ผลผลิตมากค่ะ
0: มันมากยังไงหนูลองอธิบายที่อธิบายที
2: ่เราตัดกุ้ยช่ายไปใช้แล้วก็พอเราตัดไปปุ๊บมันก็จะงอกข
0: ึ้
2: นมา
0: อ๋อแสดงว่าปลูกครั้งเดียวตัดได้เรื่อยๆอ๋ออันนี้ถือว่าลงทุนต่ำได้ผลผลิตสูงจริงอย่างเขาว่าอ้าวเธอเสนอกันมาหลายอย่างนะมีถั่วงอกมีผักชีมีหอมแบงมีกุยช่ายเอเรามาโหวตกันดีไหม
2: ดีค
0: ่
2: ะ
0: ว่าวันนี้เราจะไปปลูกอะไรกันดีเอาเสียงส่วนใหญ่นะลองปลูกเป็นเหมือนกันจะได้ผลผลิตทิ้งเยอะสรุปแล้วว่าวันนี้เราจะไปปลูกผักกุยช่ายอยากสานมั้ยเนี่ยอยากสานไหม
3: อยาก
0: ตอนนี้ครูได้เตรียมแบบไว้เรียบร้อยแล้วปลูกเนี่ยก็ต้องรู้วิธีปลูกจะปลูกให้มันได้ผลเดี๋ยวครูจะไปสาธิตให้ตอนการสานตะกร้าเนี่ยอันดับแรกก็จะตัดเส้นสายรัดพลาสติกเนี่ยเพื่อจะทำแนวตั้งนี้เราจะใช้ทั้งหมดเนี่ย16เส้นด้านละ8 2ด้านก็เป็น16ทุกเส้นเนี่ยจะยาวเท่ากันพอสานแนวตั้งเสร็จก็เป็นแนวนอนแนวนอนจะมีทั้งหมด13รอบรอบที่1ถึงรอบที่12เนี่ยจะชั้นเดียวทำแค่ชั้นเดียวส่วนรอบที่13ใช้2ชั้นเพื่อไม่ให้ปาตะกร้าเนี่ยหลุดต้องเป็น2ชั้นหลังจากนั้นก็จะทำขอบทำขอบก็คือใช้สายรัดพลาสติกมาผ่าซี่เข้าแล้วก็เอามาพันทำขอบก็คือแบบไล่ขัดเหมือนกันก็จะมีขั้นตอนอย่างนี้นะครับ

ื่อ10ปีที่แล้วนะผมได้นำกุยช่ายจากเพื่อนประมาณสัก20ต้นได้ก็ให้เด็กปลูกในถุงในถุงนมเนี่ยใส่ถุงนมปลูกใส่ถุงนมคันนี้ถุงนมมันแคบนิดเดียวอันนี้ก็เผอิญผมเจองานสารภาชนะจากสายรัดพลาสติกเนี่ยผมเจอนะเขามีคนที่ก็ประดิษฐ์เป็นรูปตะกร้านี่แหละขายแต่ก็มีลวดลายต่างๆมีลวดลายนะมีสีขาวสีแดงสีดำเนี่ยเราก็เอ๊ะน่าจะลองปรับให้มันมีลักษณะเหมือนกระถางที่เราปลูกต้นไม้คือก้นเล็ก

0: บานเวลาตั้งให้มันชิดกันการที่ตั้งชิดเนี่ยแสงแดดมันจะไม่เผาถึงข้างล่างเราก็ใช้สารให้เป็นเหลี่ยมอย่างที่เด็กสารแล้วปากตะกร้านี่จะเป็นเหลี่ยมแล้วเอามาชนกันลายที่สารเนี่ยเป็นลายขัดลายขัดอัตนายกหนึ่งคมหนึ่งเนี่ยสารให้มันมีรูปแบบที่เหมาะกับผักแต่ละชนิดเหมาะกับการเคลื่อนย้ายพวกเราเดี๋ยวเราไปใส่ปุ๋ยหมักในสวนป่านะปุ๋ยหมักในสวนป่าเนี่ยเกิดจากใบไม้ทับถมกันแล้วก็มีดินบ้างอะไรบ้างที่เราหมักไว้เนี่ยหมักไว้ประมาณ 2-3 เดือนแล้วอันนี้วิธีการขยายนั่นเดียวนะต้องค่อยๆผักกุช่ายเนี่ยต้นเขาจะหักง่ายเขาจะมีเง่าอยู่ใต้ดินถ้าอยู่ในตะกร้ามีวิธีนั่นเนี่ยค่อยๆขย่าออกมาเห็นไหมตะกร้าเรามาดีตรงเนี้ยขย่ามาตั้งไว้เห็นนะตั้งไว้จากนั้นค่อยๆขย่าดินออกนะดินตรงนี้เดี๋ยวกลับไปใช้ได้นะเนี่ยนะขย่าย้ายหักนะก็จะเจอเห็นไหมเง่าเขาจะแก่เกินเนี่ยนะเง่าจะแก่เกินมีเง่านี่คือส่วนของลำต้นตรงนี้นะเราก็ตัดออกนี่แก่เกินแล้วเนี่ยนะมันก็จะเป็นคู่แล้วก็จับย้ายหักนะถ้าหักเดี๋ยวต้นมันจะหักเนี่ยค่อยๆปลูกฝังลงไปปลูกเสร็จหรือยังนักเรียน
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: ง่ายไหมเนี่ย

0: นักเรียนครับเป็นไงตอนนี้ผลงานของพวกเราผักรุ่นแรกที่เราปลูกกันเป็นไง
1: ง
0: ามงามมากเลยเนี่ยงามมากที่เราปลูกเนี่ยนะแล้วยังมีรุ่นหลังๆที่เราปลูกไว้หลังอาคารนี่ก็เยอะแยะนะมีเยอะ
2: คะหนูว่าเอาไปจำหน่ายที่ตลาดดีไหมคะพวกหนูจะได้รายได้เพิ่ม
0: อ๋ออยากมีรายได้นะเอ๊ะถ้าขายเราได้ตั้งราคากันไหมว่าจะขายเท่าไหร่เนี่ย
2: ตัดไปขายต้นกอละ2บาท
0: อ๋อตัดเอาไปขายใช่ไหมตัดเอาไว้เดี๋ยวมันจะได้ทำไมนะ
2: แตกใหม่อ๋อ
0: เอาตกลงว่าของที่เหลือจากใช้ในอาหารกลางวันแล้วก็จะไปขายกันดูนะพวกเราเห็นด้วยไหม
1: เห
0: ็
1: นด้วย
0: เห็นด้วยไปขายเป็นรายได้ระหว่างเรียนไงเอาตกลงว่าเราจะไปขายกัน
3: หลังจากที่นักเรียนช่วยกันปลูกผักกุยช่ายในตะกร้าก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวนำไปขายเพื่อสร้างรายได้จึงนำไปจำหน่ายในตลาดสด
4: ข้าวความสารพีค่ะจากโรงเรียนบ้านนกขม่าค่ะ
5: พี่หนูว่าที่พวกเราไปขายของกันเนี่ยรวมกำไรแล้วอ่ะเราได้กำไรน้อยมากเลย
6: ใช่ๆพี่ก็ว่ามันได้กำไรน้อยนะพี่ว่าตอนที่พี่ไปขายกุยช่ายใช่ไหมพี่เห็นคนเขาขายข้าวเกี๊ยวปากหม้อพี่ว่าเราน่าจะเอาไส้กุยช่ายไปใส่แทนไส้ข้าวเกี๊ยวปากหม้อคือว่าดีไหม
7: ดีๆเหมือนกันแหละเดี๋ยวเราว่าพวกเราไปปรึกษาคุณครูสมหวังกันไหม
8: คุณครูครับที่พวกผมไปขายของเนี่ยพวกผมว่าพวกผมได้กำไรน้อยพอดีที่พวกผมเดินผ่านพวกผมเห็นแม่ค้าเขาขายข้าวเกี๊ยวปากหม้อพวกผมก็คิดว่าเราจะเอาไส้กุยช่ายไปใส่แทนไส้ข้าวเกี๊ยวปากหม้อได้ไหมคะ
9: จะคิดทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาใช่ไหม
10: ค
9: ่
10: ะ
9: ทำยังไงกันคิดว่าจะทำยังไง
10: เอาแบบว่าทำแป้งหาสูตรแป้งค่ะมาละเลงแล้วก็ทำคล้ายๆกับหม้อค่ะแต่ว่าจะเหมือนแบบว่าตัวใหญ่ฝากเขาเก็บปากหม
9: ้ออ๋อโอ้ครูแนะนำให้นักเรียนนะครูแล้วมีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ถ้าเธอคิดอยากจะทำงั้นนะลองให้มันแปลกกว่าที่อื่นเขาคือให้มีสีต่างๆก็ได้นะก็ดีนะครูสนับสนุนนะลองไปฝึกทำมาที่ดีเลยนะ

0: าอร่อยอะนะแล้วนี่เขาใช้ของอย่างดีอะเป็นทางที่เขาที่นี่ก็จะเน้นเรื่องของสารดีไง
1: ก็ลองมาขายบ่อยๆค่ะจะได้เป็นอาชีพเสริมแล้วก็แบบฝึกการทำงานของดี
2: ผมก็ดีใจมากที่ได้เรียนวิชานี้กับคุณครูสมหวังเพราะผมให้ผมได้รู้ว่าคุณสมบัติของตะกร้าเป็นอย่างไรปลูกพืชผักเป็นอย่างไรเราก็เอาพืชผักไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเราได้มีรายได้ระหว่างเรียน
3: ที่หนูเรียนวิชาเกษตรนะคะหนูก็ได้ประสบการณ์แล้วก็ทำ

0: ได้รายได้ระหว่างเรียนด้วยค่ะแล้วก็นำไปเอาเงินส่วนนี้ไปเรียนต่อ
1: เงินรายได้สะสมที่เป็นรายได้ที่เขาเกิดจากการสร้างงานอาชีพนะแล้วเขาสะสมเอาไว้คนเนี่ยเป็นหลักหลายพันก็มีเนี่ยนะผมยังคิดแล้วว่าถ้าเด็กนักเรียนในประเทศเราเนี่ยได้อาศัยวิธีการตรงนี้นะสอนให้เด็กได้มีประสบการณ์ในงานอาชีพแล้วก็ลองสะสมเป็นรายได้เอาไว้นะเด็กในประเทศไทยเราเนี่ยมีเป็น10ล้านคนถ้ามีรายได้สมมติว่ามีรายได้เกือบทุกคนได้เนี่ยนะประเทศเราคงมีเงินสะสมอยู่ในภาคเด็กเนี่ยมากมาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับไซน์ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าไซน์ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกไซน์กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและไซน์นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ย มันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่มั้ยครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่มั้ยครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้ว

มานะครับไพ่ส่วน C คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือ root 2ส่วน2คอสก็คือ root 2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบ square root 2ส่วน2หารด้วย root 2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19ไพ่ส่วน6ไซน์19ไพ่ส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3ไพ่บวกด้วยไพ่ส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3ไพ่นะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยไพ่ใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นไพ่อย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยไพ่ส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์ไพ่ส่วน6ครับและมุมไพ่ส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29ไพ่ส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29ไพ่ส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14ไพ่บวกไพ่ส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14ไพ่นะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปไพ่ส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งไพ่ส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์ไพ่ส่วน2ครับซึ่งไซน์ไพ่ส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือ square root 4หาร2 square root 4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: าหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะเบาวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหานี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเปี้ยปะครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับนั่นถือว่าโอเคนะครับก็คือครับคือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี
2: ้ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าๆที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได้
0: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต วิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอนเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็น
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วันนี้หนูจะให้เพื่อนเพื่อนรู้จักผนังรู้จักจำนวนนะคะเลข4ฮินดูอาราบิกเลข4ไทยตัวหนังสือและรูปภาพนะคะตัวหนังสืออ่านว่าสอ e 4 4ไม้เอก4ค่ะรูปภาพนะคะจะมี1 2 3 4อันนะคะอันนี้คือผนังรู้จักนับอันนี้เลขอะไรคะ1 2 3 4 5 6นี่คือผนังนักคิดนะคะใช้บวกตัวเลขได้ค่ะ2บวก2ค่ะเอามารวมกันค่ะ1 2 3 4ต่อไปการลบนะคะหนึ่งสองสามต่อไปประตูปริศนานะคะหนึ่งบวกหกเท่ากับเจ็ดเอากุญแจของข้อที่สามค่ะมาไขข้อที่หนึ่งแค่นี้ค่ะ
1: ตนเองได้รับการหน้าที่การสอนในชั้นป.1ครั้งแรกก็มีความรู้สึกกังวลว่าเราสามารถที่จะแนะนำเด็กซึ่งไม่มีพื้นฐานมามากนักนะคะเด็กเพิ่งเลื่อนระดับชั้นมาจากชั้นอนุบาลจะสามารถทำให้เขาสนใจและเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างไรนะคะแจกกระดาษเปล่าไปแล้วก็บอกนักเรียนอยากวาดอะไรก็ได้ตามที่หนูอยากวาดปรากฏว่าทุกภาพนะคะมีบ้านมีภูเขาเราก็เกิดความคิดว่าเอ๊ะทำไมทุกคนวาดบ้านแสดงว่าบ้านเนี่ยเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เขามีความรู้สึกว่าเขาผูกพันถ้าเกิดว่าเราสร้างบ้านอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เด็กเขาสนใจมากขึ้นก็เลยคิดว่าเราจะนำวัสดุเหลือใช้นะคะที่เรามีอยู่แล้วพบลังตู้เย็นนะคะที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็ลองเอามาตั้งดูลองประสานเป็นหลังคานะคะด้านแรกนะคะด้านแรกเนี่ยเราก็นำมาจากบทเรียนบทที่1และ2บทที่1เนี่ยจะเรื่องจำนวน1ถึง5นะคะบทที่2 6ถึง9และ0ตรงนี้เด็กจะต้องรู้จักตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือและภาพจำนวนพอบทต่อมาเนี่ยเด็กต้องรู้จักนับนะคะรู้จักนับเราก็ใช้วัสดุเหลือใช้เหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นตะเกียบหลอดนมนะคะหรือไม้ไอศกรีมช่วยในการนับ

0: ังจากที่นักเรียนมีพื้นฐานเรื่องของจำนวนและรู้จักจำนวนนับแล้วนะคะเราก็จะมาต่อยอดโดยให้นักเรียนรู้จักการคำนวณโดยเริ่มแรกให้นักเรียนทราบว่าการบวกเนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์บวกนะคะการลดคือการใช้สัญลักษณ์ลบนะคะ
1: จาก6เพิ่มมาอีก2เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า6
0: อย่างเช่นข้อแรกนะคะ2กลุ่มที่เขาเก็บไม้ไอศกรีมมานะคะเขาจะต้องวางให้ตรงหลักขวาคือหลักหน่วยซ้ายคือหลัก10นะคะวาง2บวกคือการเพิ่มเข้านะคะบวก2เพิ่มเข้าก็วางที่หลักหน่วยเหมือนกันนะคะการบวกคือการรวมเพราะฉะนั้นเด็กเขาจะรวม2อันนี้เพราะฉะนั้นคำตอบคือ4นะคะต่อไปการลบการลบคือการลด4ลบ0เด็กเขาก็จะใส่4ที่ด้านบนนะคะ4ลบ0 0เด็กเขาก็จะคิดว่าเอ๊ะ0เขาควรที่จะหยิบลงมาไหม0ไม่มีค่าเขาก็จะไม่หยิบเขาก็จะดึงคำตอบลงไปเลยเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเกิดความคิดรวบยอดว่าจำนวนใดลบหรือบวกด้วย0ก็จะได้เท่ากับจำนวนนั้นนะคะนอกจากสัญลักษณ์ที่เด็กควรจะทราบนะคะคือเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบและเครื่องหมายเท่ากับแล้วนะคะเด็กจะต้องทราบว่าเมื่อแสดงวิธีทำเนี่ยควรจะมีสัญลักษณ์เพิ่มเติมที่สำคัญอีก2 อย่างก็คือก่อนที่เราจะหาผลลัพธ์เนี่ยนักเรียนจะต้องขีดเส้นใต้จำนวนบรรทัดที่2 1เส้นเมื่อได้ผลลัพธ์แล้วนักเรียนจะต้องขีดเส้นที่ผลลัพธ์2เส้นนะคะส่วนที่เป็นผลลัพธ์จะคล้ายกับเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับมีกี่เส้นคะนักเรียน2เส้นใต้ผลลัพธ์ก็ต้องมี2เส้นคล้ายเครื่องหมายเท่ากับเรื่องคุณสมบัติการสลับที่ของการบวกนะคะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่นักเรียนจะขึ้นสู่ในระดับชั้นต่อๆไปนะคะ2บวก4คุณครูจะใช้ไม้หนีบที่ต่างสีกันเพื่อให้เด็กเขามีความคิดที่ชัดเจนขึ้นนะคะ2บวกด้วย4 3 4ตัวอื่นๆเราก็จะเก็บไว้โจทย์นี้สามารถสลับที่กันได้เมื่อเป็น4บวก2ล่ะคะคำตอบจะยังเป็น6ไหมคะเด็กๆก็จะตอบ1 2 3 4 5 6 6ค่ะและเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคำตอบเท่ากันครูก็บอกว่านี่นะคะ2บวก4กับ4บวก2เป็นคำตอบเดียวกันตัวนี้ก็หลังจากจบบทเรียนเกี่ยวกับการนับการบวกและการลบเราก็จะมาทดสอบโดยให้เด็กเนี่ยเขาค้นหาคำตอบด้วยตนเองแล้วลองไปไขดูถ้าไขกุญแจออกเนี่ยจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องก็โดยภาพรวมแล้วก็จะนำมาจากหลักสูตรแล้วก็หนังสือเรียนค่ะ

เกมต่างๆนี้นะคะก็เกิดจากการประยุกต์นะคะเกมโดยทั่วไปที่มีขายตามท้องตลาดแต่ว่าเรานำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้นเกมโดมิโนนะคะคุณครูจะทำ2แบบด้วยกันคือตัวเลขไทยและตัวเลขฮินดูอาราบิกนะคะด้านใน

เราก็จะใช้วัสดุเหลือใช้ค่ะนี่ค่ะก็เป็นกระดาษลังจะมีตัวเลขไทยสอดแทรกด้วยซึ่งเกมโดมิโนธรรมดานี่จะมีแต่จุดแต้มนับนะคะแล้วก็จะใช้สัญลักษณ์ของสีด้วยอย่างเช่นถ้า2คือสีเขียวคุณครูก็จะใช้สีเขียวทั้งหมดเลยเพราะสอดแทรกในเรื่องสีด้วยเรื่องการนับด้วยและเรื่องของตัวเลขไทยด้วยเกมตามล่าหาหัวใจนะคะการเดินเขาก็จะเดินตามจำนวนที่เขาจับฉลากหรือว่าทอดลูกเต๋าได้ถ้ามาถึงตรงบันไดนักเรียนสามารถขึ้นได้ทันทีเดินมาถึงตรงนี้เดินฟรี1ครั้งแสดงว่าเขาจะสามารถทอดลูกเต๋าได้เพิ่มอีก1ครั้งมากกว่าคนอื่นนะคะเดินไปเรื่อยๆแต่ถ้าถึงตรงนี้จะต้องตกลงมานะคะต้องยอมรับกติกาว่าเจอบันไดถ้าอยู่ข้างล่างได้ขึ้นถ้าอยู่ข้างบนจะต้องตกลงนะคะเดินไปเรื่อยๆเมื่อใครตามหาหัวใจได้ก่อนคนนั้นจะเป็นผู้ชนะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเกมจับคู่10นะคะนักเรียนใช้วิธีเป่ายิงฉุบค่ะถ้าเกิดว่าใครชนะก็จะได้หยิบตัวเดินของตัวเองนะคะเลข8นะคะเลข8 8ต้องคู่กับอะไรคะคู่กับ2เขาก็วางเป่ายิงฉุบอีกฝ่ายไหนชนะก็ได้หยิบตัวเดินสมมุติสีน้ำเงินชนะอีกแล้ว0 0ต้องคู่กับ10นะคะเดินไปเรื่อยๆกระป๋องของใครตัวเดินหมดก่อนคนนั้นคือผู้ชนะค่ะเกมปลาลูกโป่งนี้นะคะเด็กจะต้องเลือกปลาเฉพาะช่องที่มีผลลัพธ์ที่มากที่สุดนอกจากที่เด็กปลาจำนวนลูกโป่งได้มากที่สุดแล้วเขาจะต้องมีความเฉลียวฉลาดว่าเขาจะต้องเลี่ยงช่องนั้นที่คะแนนน้อยเขาจะต้องเลือกปลาช่องที่คะแนนมากกว่าเพราะนั้นตัวเลขก็จึงเข้ามามีบทบาทกับเขามากขึ้นตัวนี้เด็กจะชอบมากเลยค่ะพักกลางวันนี่จะมาขอใช้ตลอดค่ะคุณครูป.1 ป.2 ป.3 จะช่วยกันผลิตสื่อนะคะคุณครูไม่ได้ผลิตได้เองเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นการพูดคุยกันสนทนากันระหว่างครูเนี่ยเราจะต่อยอดกันตลอดเวลาจะมีการทราบว่าเมื่อคุณครูสอนไปเพียงเท่านี้เมื่อขึ้นการยืมการทดคุณครูชั้นป.2 จะต้องทำอย่างไรในกระบวนการสอนที่ใช้กล่องลักษณะเดียวกันนี้ซึ่งชั้นป.2 ก็ได้นำไปใช้เหมือนกันค่ะต่อยอดจากการบวกหรือลบจำนวน1หลักและจำนวน1หลักนะคะคุณครูก็ลองมาสอนนักเรียนที่จำนวน2หลักและจำนวน1หลักนะคะ11มี1กับ1ใช่ไหมคะลบ2ลบ2เราจะต้องดึงจากหลักหน่วยลงไป2แต่เรามีแค่ชิ้นเดียวต้องเกิดการยืมค่ะ1อยู่ในหลัก10มีค่าเป็นเด็กๆก็จะตอบว่า10เพราะฉะนั้นเมื่อ1อยู่ในหลัก10ย้ายมาอยู่ในหลักหน่วยเมื่อใดเขาจะต้องมีค่าเป็น10ค่ะเด็กก็จะแกะยางออกลด2นะคะลด2เหลือเท่าไหร่คะนักเรียนก็จะหยิบมานับ1 2 3 4 5 6 7 8 9คำตอบคือ9ค่ะเด็กก็จะหยิบเลข9มานะคะอันนี้เป็นพื้นฐานที่จะไปเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะคือโดยทั่วไปแล้วชั้นป.1จะยังไม่มีการยืมแต่เมื่อเราบอกหลักการเบื้องต้นเมื่อเขาขึ้นสู่ระดับชั้นป.2เขาจะสามารถแก้ไขโจทย์โดยใช้กระดานตัวนี้ได้ค่ะหลังจากที่เด็กนะคะสามารถเรียนรู้จากบ้านคณิตคิดนับโดยใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นช่วยในการนับนะคะเด็กได้ทำโจทย์ซ้ำๆกันจนเด็กเนี่ยเขาเกิดความชำนาญนะคะบางครั้งเราตั้งโจทย์เด็กสามารถตอบได้เลยค่ะเมื่อขึ้นสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2เด็กจะเกิดความคิดรวบยอดที่เร็วมากคือเพียงแต่ว่าเราเพิ่มหลัก10เข้าไปพอชั้นป.3เพิ่มหลักร้อยก็คือเพิ่มกล่องขึ้นไปอีกกล่องเป็น3กล่องเท่านั้นเองเด็กมีพื้นฐานตรงนี้ทำให้เขาขึ้นไปชั้นป.2 ป.3 เนี่ยแล้วเกิดความคิดรวบยอดได้เร็วมากขึ้นค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเทียบกับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ A เท่ากับเดลต้า V ส่วนเดลต้า T มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด Bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอั
ันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกต์ไตล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทำเป็นศูนย์สูตรในการคำนวณก็คือ S x เท่ากับ U x t ครับซึ่ง S x นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ U x ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกต์ไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไตล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไตล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ u x เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ขอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับขอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ
v0 t บวกเศษ12 g t กำลังสองนะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v0 t บวกเศษ12 g กำลังสองนะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v0 เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลังสองคูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่าง

0: ต่างเขาก็จะมากับน้ำด้วย
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ในการทำให้นักเรียนรู้สึกว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่ายและสนุกนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของครูผู้สอนเป็นอย่างยิ่งดังนั้นครูวรรธนีกตศิลาจากโรงเรียนวัดน้ำดิบจังหวัดลำพูนจึงจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงเข้ากับชีวิตจริงของนักเรียนโดยการนำสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวมาเป็นสื่อในการเรียนรู้เช่นการนำขนมพื้นเมืองมาสอนในเรื่องของเรขาคณิตหรือการต่อหลอดกาแฟเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องของมุมที่ทำให้เกิดเป็นรูปเรขาคณิตทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจรูปเรขาคณิตจากสิ่งของใกล้ตัวได้เป็นอย่างดี
1: สมัยก่อนเนี่ยพอเจอก็บอกว่าเรียนคณิตศาสตร์นะโอ้ยากยากเหลือเกินแต่ว่าถ้าเรียนแบบนี้เนี่ยเขาจะมีเจตคติที่ดีแน่นอนเลยว่าเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยไม่ได้ยากเลยแล้วมันเอาไปใช้เราถึงต้องเรียนแล้วก็คณิตศาสตร์เนี่ยอยู่กับตัวเราใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันของเราจะสอนเลขาคณิตนะเลขาคณิตมีรูปเลขาคณิตก่อนใช่ไหมคะอย่างแรกสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะลูกสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างเงี้ยเดิมนะคะเด็กก็ฟังอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เหมือนกับเราบรรยายแล้วก็อย่างเดียวเนี่ยค่ะพี่มองว่าเด็กไม่มีความสุขในการเรียนเรื่องเลขาคณิตแบบนี้ทีนี้การที่จะทำให้ได้ผลก็คือเราต้องมาออกแบบใหม่ก็ให้เขามีส่วนร่วมด้วยมีส่วนร่วมในการระดมความคิดว่าสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรเนี่ยมันเป็นยังไงให้เขาสรุปออกมาเองให้ได้เลยว่าวงกลมเห็นไหมคะเหมือนให้เขาได้จับต้องได้ทำอย่างเงี้ยสังเกตเห็นไหมคะมีอะไรอยู่ในโต๊ะน้องหยิบต้องจับดูสิลูกมันเป็นรูปร่างอะไรบ้างอันนี้ค่ะเราเรียกว่าขนมอะไรนะลูก
2: ขนมเกล
1: ือขนมเกลือนะคะลักษณะเป็นรูปอะไรนะคะเนี่ย
2: สี่เหลี่ยม
1: กับรูปอะไรเนี่ยคะ
2: สามเหลี่ยม
1: สามเหลี่ยมนะคะขั้นที่หนึ่งในการสร้างแรงจูงใจในการเรียนเรขาคณิตนะคะขั้นตอนแรกที่ได้นำเสนอคือการให้เด็กเนี่ยได้เห็นขนมในพื้นบ้านในประเพณีและวัฒนธรรมของเรานะคะอย่างภาคเหนือเนี่ยก็จะมีขนมคนขนมต้มนะคะข้าวเหนียวต้มนะคะซึ่งลักษณะของขนมทั้งสองอย่างเนี่ยจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมเราจะสอนให้เขารู้เรื่องของรูปเลขาคณิตโดยที่เขาไม่รู้ว่าเราไม่ได้เจาะหัวว่าจะเรียนเลขาคณิตนะรูปเลขาคณิตนะคะแล้วก็เอาขนมในวิถีชีวิตของเขาเอามานำเสนอก็เป็นการสร้างแรงจูงใจแล้วเขาก็จะได้ชิมชี้ดิเหลี่ยมไหนเหลี่ยมที่หนึ่ง
3: สอง

0: 3เอามี3เหลี่ยมเมื่อมี3เหลี่ยมก็มีกี่ด้านคะ
1: 3ด้าน
0: สามด้านไหนด้านไหนบ้างนับให้ครูดูซิ
1: 1
0: 2ชิมดูเลยนะคะคุณครูให้รางวัลสำหรับตัวเองนะคะกลยุทธ์ในการสอนของพี่เนี่ยพี่จะยึดอยู่4ตัวใช่ไหมคะคือ1ล่ะสร้างแรงจูงใจการที่เอาขนมมาสร้างแรงจูงใจเนี่ยก็จะเกิดผลดีแล้วว่าเด็กมีความตั้งใจนะคะอยากรู้อยากฟังแล้วก็อยากทำแล้วก็เขาจะเรียนโดยไม่รู้ว่าเออเนี่ยสิ่งเนี้ยครูกำลังสอนเขาแล้วนะนำเข้าไปสู่รูปเรขาคณิตแล้วก็ให้ทบทวนความรู้เดิมเขาว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงความรู้แต่ละคนพื้นฐานเดิมเป็นยังไงแล้วค่อยๆเสริมความรู้ใหม่โดยใช้ขบวนการกลุ่มเมื่อได้ความรู้แล้วเขาเอาความรู้นั้นไปใช้ยังไงสี่ตัวหลักที่ยึดเทคนิคในการสอน จากที่นักเรียนได้สัมผัสหยิบจับได้ชิมขนมแล้วเนี่ยคุณครูก็เข้าสู่ขั้นตอนการทบทวนความรู้เดิมแล้วก็เสริมความรู้ใหม่ด้วยการให้นักเรียนเอาหลอดดูดนะคะเป็นสิ่งแทนเส้นตรงแบ่งเป็นกลุ่มแล้วก็ไปช่วยกันเด็กเขาก็จะไปคิดละหลอดที่ได้นะเอามาต่อกันยังไงให้นักเรียนนำหลอดดูดที่นักเรียนได้นะไปต่อกันนะคะแล้วเอาติดลงในกระดาษเอามาโชว์คุณครูดูซิปฏิบัติน้องพิมช่วยไหมคะต่อกันหรือยังเอ่ยต่อกันหรือยังเอ่ยอันนี้แล้วเขียนด้วยว่าเป็นรูป

0: เป็นรูปอะไรคะกลุ่มนี
1: ้
0: ทำไมเป็นรูปสี่เหลี่ยมล่ะคะ
1: มีสี่
0: อันมีอะไรนะคะ
1: ม
0: ีสี่ด้านตรงไหนมั่งน้องมาร์คบอกสิคะด้านไหนมั่งด้านที่1ด้านที่2ด้านที่3แล้วก็ด้านที่4ทำไมเป็นรูปห้าเหลี่ยมล่ะลูก
1: ประมาณน
0: ี้ค่ะห้าด้านกลุ่มไหนเสร็จก่อนจะนำเสนอกลุ่มหนึ่งชูมืออาเชิญเลยค่ะเกิดเป็นรูปอะไรนะคะ
2: รูปสามเหลี่ยม
0: รูปสามเหลี่ยมนะคะไหนตรงไหนสามเหลี่ยมอาชี้ให้เพื่อนดูสิคะมีอยู่สามเนี่ยนับอะไรด้านหรือมุมคะ
2: ด้านครับ
0: อ๋อสามด้านอ้าวกลุ่มที่สามนะคะเอาเพื่อนเพื่อนดูนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะเอาละค่ะ
2: อ
0: ้าวไหนแบมนับดูสิคะไหนมุมค่ะมุมค่ะ
3: สองสามส
0: ี่สี่มุมเป็นรูปอะไรนะคะพี่พี่นัน
4: ห้าเหลี่ยมครับ
0: กลุ่มห้าเหลี่ยมทำไมเป็นห้าเหลี่ยมล่ะคะเพราะว่ามันมี5ด้านเกิดมุมกี่มุมนะคะ
5: 5มุมคร
0: ับ มุมไหนชี้ตีสิทธิกรมาดูซิว่าเขาบอกว่ามี5เหลี่ยมมี5ด้านมี5มุมไหมมาชี้สิคะ
2: 1 2 3 4 5
0: ถูกไหมคะนักเรียนคะ
5: ถ
0: ู
5: ก
0: ปรบมือให้หน่อยค่ะมาสู่ขบวนการขั้นต่อไปนะคะเราก็ได้ให้เด็กเนี่ยหาของซึ่งครูได้ออกแบบใส่กะละมังเป็นกลุ่มไว้ให้เด็กเขาไปค้นหาว่าสิ่งของเหล่านั้นน่ะมีส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตอะไรบ้างมันก็จะเสริมความรู้เข้าไปอีกว่ามันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาก็จะมีวงกลมเพิ่มขึ้นมาวงรีหรือสี่เหลี่ยมอันอื่นๆที่เขาค้นพบในสิ่งของที่ครูเตรียมไว้เป็นการเพิ่มความรู้ใหม่เข้าไปตรงนั้นสำรวจอุปกรณ์สิ่งของที่อยู่ในกะละมังนะคะให้แยกออกว่าสิ่งของใดมีส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตอะไรบ้างนะคะลองแยกดูสิคะลองแยกเป็นหมวดหมู่

0: ลุ่มไหนเสร็จก่อนกลุ่มนั้นชนะครูมีรางวัลเริ่มเย้ข้าเอาไหนครูตรวจดูซิกลุ่มนี้อันนี้หมวดเป็นรูปอะไรคะ
1: สามเหลี่ยมครับ
0: สามเหลี่ยมนะคะอันนี้ล่ะคะ
1: วงกลมครับ
0: อันนี้ด้วยเปล่าคะ
1: ครับ
0: และอันนี้ล่ะลูกอันนี้อะไร
2: สี่เหลี่ยม
0: อันนี้รูปเลขาคณิตอะไรคะ
3: สามเหลี่ยม
0: ตรงไหนคะตรงไหนสามเหลี่ยมอ๋อตรงข้างนี้ใช่ไหมอ๋อด้านนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมและนี่ล่ะอะไรฟักทอง
4: วงกลม
0: อันนี้อะไรคะเราเรียกอะไร
4: กำไล
0: กำไลกำไลก็เป็นรูปอะไร
4: วงกลม
0: เอาละค่ะครูจะให้กลมนิดนึงเอาสิ่งของที่หนูเลือกเปะว่ามีส่วนของรูปสามเหลี่ยมออกมาพิสูจน์ให้เพื่อนๆดูนะคะอ่ะเชิญกลุ่มที่หนึ่งค่ะไหนคะมันมีกี่เหลี่ยม
5: สามเหลี่ยมค่ะ
0: สามเหลี่ยมนับสิคะมีกี่เหลี่ยม
5: หนึ่งสองสาม
0: กี่ด้าน
5: สามด้านค่ะ
0: ไหนนับให้เพื่อนดูสิคะ
5: หนึ่งสองสาม
0: กลุ่มที่สองจะมาพิสูจน์รูปสี่เหลี่ยมพี่ๆนันดูสิเป็นรูปสี่เหลี่ยมไหมเนี่ย
6: เป็น
0: จริงไหมเบมาดูสิว่าใช่ไหมกี่ด้านสี่ด้านกี่มุมคะสี่มุมค่ะขั้นตอนสุดท้ายขั้นนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะก็คือการให้เด็กเนี่ยไปหานะสิ่งของรอบๆ บริเวณที่นักเรียนอยู่เนี่ยว่ามีส่วนไหนบ้างที่มีรูปเลขาคณิตอยู่ให้ไปตามหาเลยเด็กก็จะเกิดว่าอ๋อเนี่ยสิ่งเหล่านี้เอาไปใช้จริงๆนะมันมีจริงๆนะอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนเล่นเกมนะคะกติกามีอยู่ว่านักเรียนเนี่ยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนออกไปตามหาสิ่งของเครื่องใช้ในบริเวณอาคารห้องสมุดอาคารโรงอาหารอเนกประสงค์อนุบาลมีสิ่งของใดบ้างที่เป็นมีส่วนของรูปเลขาคณิตให้เวลา10นาทีในการหานะคะ

0: อนเลยหยิบของที่เราไปหามานะเอามานำเสนอก็บอกเพื่อนๆหน้าชั้นเรียนนะคะอะไรล่ะ
1: บล็อกเล
0: ่
1: นครับ
0: บล็อกของเล่นเป็นรูปอะไรคะ
1: สามเหลี่ยม
0: รูปสามเหลี่ยมของคุณแบมนะคะหาจากไหนเนี่ยเป็นรูปเรขาคณิตตรงไหนคะเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปวงกลมค่ะเอาละค่ะทำไมถึงเอาหมอนมามีรูปเลขาคณิตตรงไหนเป็นรูปอะไร
2: ส
0: ี
2: ่เหลี่ยม
0: อ้าวสี่เหลี่ยมรับรองไหมเพื่อนว่าถูกไหม
2: ถูกค่ะ
0: เป็นรูปอะไรนะคะ
2: สี่เหลี่ยม
0: สี่เหลี่ยมช่วยเพื่อนดูซิกล่องกลมเป็นรูปอะไร
3: ส
0: ี
3: ่เหลี่ยม
0: สี่เหลี่ยมของชูดิเป็นรูปอะไรวงกลมแล้วเรียกอะไรเนี่ยที่ตาช่างขาดตาช่างอะของปินละคะสี่เหลี่ยมอะชูสิแบมบอกสี่เหลี่ยมอะของบิ๊กโตละคะชูชูให้เพื่อนดูอะไร
4: แก
0: ้
4: ว
0: แก้วแก้วอะไรแก้วกาแฟตรงไหนคะมีรูปเลขาคณิตอะไรอะชูสิอะหันให้เห็นจริงอะเอามือรอบๆให้ดูเป็นรูปอะไรนะคะอะเป็นรูปวงกลมอะด้านหน้าด้านหลังมีไหมตรงนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยรูปเลขาคณิตหลากหลายชนิดเนี่ยสามารถเอาไปออกแบบสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆได้อีกเยอะแยะเลยใช่ไหมคะไม่ว่ารถยนต์รถจักรยานนักเรียนนึกออกไหมคะ
5: นึกออก
0: อย่างจักรยานเนี่ยมีส่วนไหนของรูปเลขาคณิต

ในการสอนเลขาคณิตนะคะไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปหาสื่ออะไรที่แพงหรือว่าต้องไปหาอะไรให้เหนื่อยมันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเราสามารถหยิบจับรอบๆตัวเราเนี่ยมาเป็นสื่อในการเรียนการสอนให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นแล้วก็ได้ต่อยอดไปเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยเราหาได้รอบๆตัวเราไม่ห่างไกลเลยค่ะ

สวัสดีครับหลังจากที่เราได้นำเสนอเนื้อหาที่เต็มไปด้วยสาระมาหลายตอนแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยอยากจะทำอะไรเบาสมองกันบ้างแต่ยังแฝงไปด้วยสาระครับอยากจะชวนไปลองพับกระดาษกันฮะซึ่งเป็นงานพับกระดาษที่อาจจะแตกต่างจากที่เราเห็นกันทั่วไปนะครับรับรองว่าคุณครูท่านใดนะฮะถ้าเอาไปสอนเด็กๆในการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์หรือว่างานศิลปะแล้วก็สนุกสนานกันทั้งห้องครับจุดหมายปลายทางวันนี้นะครับจัดกันให้แน่นด้วย3เว็บไซต์ที่มีโมเดลกระดาษให้เราได้ลองพับกันอย่างจุใจครับก็มีทั้งสำหรับเด็กเล็กและก็เด็กโตมีทั้งรูปสัตว์ฮะสถาปัตยกรรมของเล่นยานพาหนะไปจนถึงตัวการ์ตูนครับซึ่งทั้งหมดนะครับเราสามารถสั่งพิมพ์แล้วก็ฝึกพับเพิ่มทักษะได้ในเวลาสั้นๆแต่ได้ผลงานที่น่าประทับใจครับเริ่มต้นที่แรกนะฮะก็ต้องแวะไปที่ตำรับซึ่งสะสมผลงานด้านกระดาษมาหลายปีครับซึ่งคือเว็บ Canon Creative Park เว็บนี้น่าสนใจฮะเพราะว่าสามารถนำไปช่วยสอนได้ในหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่นี่นะครับนอกจากจะมีงานด้านพับกระดาษแล้วเนี่ยยังมีงานกระดาษอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปสการ์ดปฏิทินงานตัดแปะไปจนถึงอัลบั้มภาพถ่ายแต่วันนี้นะฮะเราจะมาลงลึกกันที่งานพับกระดาษหรือว่าโมเดลกระดาษนั่นเองครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์ไปที่ http://cp.c-ij.com/en/index.html ครับและให้เราเลือกที่เมนู Papercraft โดยเราจะเห็นหมวดหมู่ของงานพับกระดาษอยู่ทางด้านซ้ายมือครับอย่างเช่น Animals สำหรับรูปสัตว์ Craft Town สำหรับเมืองจำลอง Lucky Items สำหรับภาพเครื่องรางนำโชคต่างๆ Architecture สำหรับงานสถาปัตยกรรมแอบบอกให้ว่าในนี้เนี่ยมีวัดไทยอยู่ด้วยครับนอกจากนี้นะครับยังมีหมวดหมู่ Science สำหรับโมเดลทางด้านวิทยาศาสตร์Vehicles สำหรับยานพาหนะต่างๆทั้งเครื่องบินเรือแล้วก็รถยนต์ครับแล้วก็มี Toys สำหรับงานที่เป็นของเล่นรวมไปถึง Parties and Events ซึ่งเป็นของประดับสำหรับงานปาร์ตี้นั่นเองครับเนื่องจากวันนี้นะครับเราต้องแวะกันหลายเว็บไซต์ผมคงแนะนำเฉพาะไฮไลท์ที่น่าสนใจครับลองเริ่มกันที่กลุ่ม Animals ซึ่งผมว่าน่าจะดึงดูดความสนใจของเด็กๆได้ดีฮะเพราะว่าสัตว์ต่างๆในนี้เนี่ยน่ารักทั้งนั้นครับให้เราคลิกเลือกที่ Animals จากเมนูทางด้านซ้ายครับแล้วสังเกตดูบริเวณขวามือจะแสดงภาพตัวอย่างให้เห็นแบ่งแยกเป็นหน้าๆให้เรียบร้อยครับซึ่งหากยังไม่เจอภาพที่ถูกใจนะฮะก็ให้คลิกที่ Next เพื่อเลือกดูไปเรื่อยๆลองเอาเมาส์วางไว้บนภาพตัวอย่างก็จะเห็นภาพขนาดใหญ่ขึ้นครับจะได้ตัดสินใจเลือกกันได้ง่ายๆจะเป็นสุนัขแมวนกยีราฟแรคคูนกระต่ายหมูเต่าช้างนกเพนกวินปลาวาฬมีแพนด้ามีโคลาเสือหรือสิงโตก็มีครบครับแต่ละแบบนะฮะก็จะมีความยากง่ายต่างกันไปครับซึ่งสำหรับเด็กเล็กเนี่ยผมคิดว่าคุณครูอาจจะต้องเป็นคนเลือกให้ฮะแต่ถ้าเป็นเด็กโตเนี่ยคงไม่มีปัญหาสักเท่าไหร่สำหรับผมนะฮะแน่นอนว่าต้องเป็นโมเดลกระดาษที่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยซึ่งก็คือช้างไทยครับแต่น่าเสียดายที่เว็บไซต์แห่งนี้เนี่ยไม่มีช้างไทยมีแต่ช้างแอฟริกาเอาเป็นว่ามันคือช้างเหมือนกันละกันฮะพอเลือกสัตว์ที่ต้องการได้แล้วนะครับให้เราคลิกที่ภาพก็จะเข้าสู่หน้ารายละเอียดที่บอกตั้งแต่ชื่อผู้ออกแบบไปจนถึงลักษณะของกระดาษที่ควรใช้ครับสำหรับโมเดลนั้นนะสามารถดาวน์โหลดได้จากปุ่มทางด้านล่างซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีกระดาษให้เลือก2ขนาดครับก็คือ A4 แล้วก็ LTR หรือว่า Letter นั่นเองครับสำหรับบ้านเราเนี่ยผมแนะนำให้ใช้เป็น A4 ครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะให้กดดาวน์โหลดกันได้เลยซึ่งถ้าเว็บ

แล้วเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมจากนั้นนะฮะก็เปิดไฟล์ดังกล่าวขึ้นมาเพื่อเริ่มขั้นตอนการติดตั้งแต่ผมเชื่อนะฮะว่าคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ทุกวันนี้เนี่ยน่าจะเปิดไฟล์ PDF กันได้อยู่แล้วครับสำหรับโมเดลบางชิ้นเนี่ยนะฮะอาจจะต้องใช้กระดาษมากกว่า1แผ่นครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะมีระบุเอาไว้ให้เรียบร้อยตอนที่เราดาวน์โหลดแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นงานที่ซับซ้อนนะครับเขาจะมีคำแนะนำให้เราสามารถพิมพ์แยกออกมาต่างหากได้เลยครับเอาเป็นว่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือพิมพ์กันเลยครับถ้าติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader X เรียบร้อยแล้วนะฮะเราสามารถเอาเมาส์วางบนชิ้นงานที่เห็นบนหน้าจอแล้วก็กดที่ไอคอนรูปเครื่องพิมพ์ได้เลยครับจากนั้นก็สั่งพิมพ์ออกมาตามปกติซึ่งถ้าจะให้ดีนะครับก็เป็นเครื่องพิมพ์สีจะเป็นแบบอิงก์เจ็ตหรือเป็นเลเซอร์พริ้นเตอร์ก็ได้ครับสังเกตดูนะฮะจะเห็นว่างานกระดาษหลายๆชิ้นจากเว็บ Creative Park แห่งนี้เนี่ยจะมีคำอธิบายประกอบเป็นภาษาอังกฤษให้ด้วยซึ่งคุณครูสามารถใช้เพื่ออ้างอิงในการเล่าเรื่องราวต่างๆให้เด็กๆได้รู้จักกับสิ่งที่เรากำลังจะเริ่มลงมือพับเป็นรูปร่างต่างๆได้ครับยังไงตอนดาวน์โหลดเนี่ยผมแนะนำว่าดูให้ครบนะครับเพราะบางชิ้นเนี่ยเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็ตัวต้นแบบนะฮะถูกแยกเอาไว้ในปุ่มดาวน์โหลดหลายๆปุ่มสังเกตง่ายๆครับว่าให้ดาวน์โหลดหัวข้อที่เขียนว่า Pattern A4 ให้ครบแล้วก็ให้ดาวน์โหลด Assembly Instructions A4 มาด้วยครับก็จะได้ใช้เป็นคำแนะนำระหว่างลงมือพับกระดาษได้ครับลองสังเกตดูจากคำแนะนำที่ปรากฏขึ้นบนโมเดลกระดาษที่เราพิมพ์ออกมานะฮะก็เขาจะบอกว่าสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยให้เราทำอะไรบ้างอย่างเช่นถ้าเห็นเป็นเส้นทึบพวกนี้นะฮะก็คือรอยที่เราต้องใช้กรรไกรตัดถ้าเป็นเส้นประอันนี้หมายถึงพับลงครับถ้าเป็นเส้นประที่มีความถี่ไม่เท่ากันความกว้างไม่เท่ากันเนี่ยนะฮะอันนี้ให้เราพับขึ้นแล้วก็ถ้าเห็นเป็นจุดสัญลักษณ์ต่างๆอย่างเช่นวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือว่าจุดสีชมพูสีแดงพวกนี้เนี่ยหมายถึงจุดที่เราต้องทากาวนั่นเองยังไงลองศึกษาจากคำแนะนำดูนะฮะก็จะช่วยให้เรารู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างโมเดลกระดาษแต่ละชิ้นเนี่ยนะฮะอาจจะมีคำแนะนำที่แตกต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันครับทีนี้นะฮะเมื่อเราเข้าใจแนวทางการพับแล้วก็เริ่มลงมือพับกระดาษตามรูปแบบที่เราเลือกไว้ได้เลยครับควรตัดชิ้นงานออกมาให้เรียบร้อยครบถ้วนก่อนทั้งหมดจากนั้นเนี่ยก็ให้อ่านคำแนะนำแล้วก็ค่อยๆทำไปทีละขั้นตอนอย่าลืมนะครับว่าสำหรับเด็กเล็กควรเลือกแบบที่พับไม่ยากส่วนเด็กโตนั้นรับรองว่ามีตัวเลือกให้สนุกกันได้หลายแบบครับบางชิ้นงานนี่บางทีต้องนั่งพับกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยทีเดียวฮะใจจริงเนี่ยผมอยากลองพับให้ดูหลายๆแบบนะครับแต่ว่าน่าจะต้องใช้เวลานานเอาเป็นว่าผมขอพาทัวร์ดูสิ่งที่น่าสนใจในแต่ละหมวดหมู่ของงานกระดาษบนเว็บ Creative Park กันละกันครับอย่างเช่นใน Craft Town คุณครูสามารถให้เด็กๆแต่ละคนในห้องพับงานกันคนละแบบแล้วก็เอางานทั้งหมดเนี่ยมาประกอบด้วยกันกลายเป็นเมืองจำลองขนาดจิ๋วก็ได้ครับอีกหมวดหนึ่งนะที่เหมาะกับเด็กเล็กก็คือกลุ่ม Toys ซึ่งจะเป็นบรรดาของเล่นรูปแบบต่างๆที่มีความซับซ้อนไม่มากและถ้าใครนะฮะกำลังต้องจัดงานกิจกรรมที่โรงเรียนให้เด็กๆลองพับของประดับตกแต่งซึ่งเอามาจากหมวด Parties and Events ก็ได้ครับสำหรับเด็กโตนั้นต้องลองเป็นหมวด Architecture ครับเพราะโครงสร้างสถาปัตยกรรมเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างซับซ้อนแต่มีโมเดลที่น่าสนใจมากมายครับพร้อมรายละเอียดทางประวัติศาสตร์โดยสรุปด้วยอย่างเช่นวัดอรุณของไทยเรานครวัดที่กัมพูชากำแพงเมืองจีนแล้วก็พระราชวังต้องห้ามที่ประเทศจีนครับหอไอเฟลที่ฝรั่งเศสมีหอนาฬิกาบิ๊กเบนที่อังกฤษหอเอ็นปิซาที่อิตาลีมีพีระมิดที่อียิปต์มีโอเปร่าเฮาส์ที่ออสเตรเลียรวมไปถึงยังมีบรรดายานพาหนะต่างๆในหมวด Vehicles อันนี้ก็น่าสนใจพับยากประมาณหนึ่งนะฮะแต่โมเดลกระดาษที่ได้ออกมารับรองว่าสวยงามอย่างเรือสำเภานี่โหสวยมากๆครับแต่ผมลองพับเองแล้วไม่ไหวจริงๆฮะต้องใจเย็นๆผมก็เลยขอผ่านดีกว่าครับหรือถ้าชอบโมเดลกระดาษที่น่ารักน่ารักพับง่ายๆนะฮะแนะนำให้เข้าไปที่ cubicraft.com ครับที่นี่เนี่ยเขามีเอกลักษณ์ตรงที่ว่าโมเดลกระดาษทุกๆชิ้นนะฮะจะออกมาเป็นทรงเหลี่ยมๆแบบนี้ครับหลังจากที่เข้ามายังหน้าเว็บ cubicraft.com ให้เราคลิกเลือกแบบที่ต้องการได้เลยครับโดยมากเนี่ยจะเป็นโมเดลกระดาษที่อิงตามการ์ตูนหรือภาพยนตร์ชื่อดังครับอย่างเช่น Star Wars 3 Resident Evil Scott Pilgrimเมื่อคลิกเลือกสไตล์หลักได้แล้วทีนี้เนี่ยก็จะเป็นดีไซน์ย่อยๆครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีหน้าตาแล้วก็ขนาดแตกต่างกันไปยังไงให้แบบที่ชอบแล้วก็คลิกอีกครั้งหนึ่งเพื่อเข้าสู่หน้าดาวน์โหลดซึ่งตรงนี้นะครับเราจะเห็นลิงก์ที่เขียนว่าดาวน์โหลดพอได้โมเดลมาแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยก็แค่สั่งพิม
แต่ก็อาจจะมีโมเดลบางตัวนะที่พอเราคลิกแล้วจะไปโผล่อีกเว็บหนึ่ง

ไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจครับไปที่ไหนก็ได้ขอให้แค่มองหาคำว่าดาวน์โหลดเอาไว้ก็พอสำหรับโมเดลกระดาษของ KiwiCraft นั้นพับแล้วก็ต่อกันได้ไม่ยากครับเด็กๆ เนี่ยทำได้ด้วยตัวเองแต่ที่ผมแนะนำนะฮะน่าจะเป็นในส่วนของ Pop Culture ซึ่งก็จะมีโมเดลกระดาษชื่อดังอย่างเช่นกัปตัน Jack Sparrow Spider-Man Mega Man X Lord Voldemort Harry Potter Astro Boy รวมไปถึง Steve Jobs ครับถ้ายังไม่จุใจพอนะฮะก็เลือกเปลี่ยนไปดูหน้าอื่นๆได้จากเมนูด้านบนยังมีแบบให้เลือกอีกนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวครับว่าไปแล้วนะฮะในบรรดา3เว็บไซต์ที่นำมาเสนอในวันนี้เกี่ยวกับการพับกระดาษนะครับผมคิดว่าเว็บสุดท้ายเนี่ยน่าจะมีเด็กๆให้ความสนใจมากที่สุดครับเพราะว่าเป็นโมเดลกระดาษเกี่ยวกับตัวการ์ตูนแถมยังเป็นตัวการ์ตูนญี่ปุ่นด้วยครับเรียกว่าการ์ตูนญี่ปุ่นชื่อดังๆในปัจจุบันนะฮะอย่างเช่นนารูโตะวันพีซโดราเอมอนรีบอร์นหรือจากฝั่งตะวันตกอย่าง Flintstones Powerpuff Girls Pink Panther แล้วก็บรรดาโมเดลกระดาษสำหรับคอเกมครับอย่างเช่น Yu-Gi-Oh Zelda World of Warcraft StarCraft Street Fighter หรือว่า Bomberman ล้วนสามารถพบเจอได้ที่นี่ครับโดยให้เข้าไปที่เว็บไซต์ papercraftmuseum.com แล้วคลิกเลือกเมนู Categories ทางด้านซ้ายมือเพื่อเลือกโมเดลกระดาษที่ถูกจัดแบ่งเอาไว้เป็นหมวดหมู่ให้เรียบร้อยครับการดาวน์โหลดเนี่ยก็มีขั้นตอนคล้ายๆเดิมครับโดยให้คลิกเลือกที่รูปแบบโมเดลกระดาษที่เราชอบแล้วก็มองหาคำว่าดาวน์โหลดแล้วจึงคลิกที่คำว่า here เสียอย่างเดียวฮะโมเดลในเว็บนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโมเดลที่รวบรวมมาจากเว็บอื่นๆอีกทีนึงดังนั้นพอเราคลิกดาวน์โหลดแล้วก็จะกลายเป็นการเชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บอื่นทีนี้เนี่ยก็ต้องมองหาลิงก์สำหรับดาวน์โหลดกันเองอีกทีนึงครับเชื่อไหมครับว่าถ้าลองปล่อยให้เด็กๆได้หากันเองนะฮะเขาต้องหาวิธีดาวน์โหลดกันเจอแน่นอนครับเพราะแค่คิดว่ากำลังจะได้เห็นตัวการ์ตูนโปรดของตัวเองกำลังกลายเป็นโมเดลกระดาษที่น่ารักน่ารักเนี่ยแต่ละคนก็คงมีกำลังใจเพิ่มขึ้นมากแล้วล่ะฮะนอกจากโมเดลกระดาษลักษณะนี้นะฮะจะช่วยฝึกสมาธิแล้วก็ทักษะด้านงานประดิษฐ์แล้วนะครับยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ด้านคณิตศาสตร์ได้ด้วยแล้ววันนี้ผมมีเรื่องราวของคุณครูท่านหนึ่งที่น่าสนใจครับจากโรงเรียนนครนนท์วิทยา2วัดถิ่นกรนิมิตเอามาฝากกันครับ

ชื่อจันทนางามจันทร์ค่ะอยู่ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์สอนในระดับชั้นป.4และป.5โรงเรียนนครนนทิยา2วทินกรนิมิตค่ะ

0: คือเดิมทีเลยครูเคยสอนแบบให้นักเรียนได้วาดรูปได้ประดิษฐ์โดยใช้รูปเรขาคณิตในการวาดรูปแต่พอจากศึกษาเว็บนี้แล้วก็เลยอยากจะเปลี่ยนวิธีการสอนใหม่
1: เราจะเรียนเจาะลึกขึ้นมากกว่าเดิมอีกนิดนึงเรียนถึงเรื่องอะไรใครรู้บ้างไม่มีเลยเรื่องการประดิษฐ์รูปเลขาคณิตอยากเรียนไหมคะ
2: อยาก

ก็หลังจากที่ได้ศึกษาเว็บไซต์นะคะก็เริ่มแรกเลยก็ในตัวของเว็บไซต์อ่ะมันจะเป็นในส่วนของการพับกระดาษ

ที่ดูแล้วอ่ะมันจะเป็นรูปทรงต่างๆซึ่งดูแล้วมันจะเข้ากับเด็กป.4ได้เลยเพราะว่าป.4มันจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของรูปเรขาคณิตซึ่งถ้าดูแล้วเด็กน่าจะสนใจอะค่ะเพราะว่าแทนที่จะเห็นแค่รูปภาพรูปต่างๆอย่างเช่นวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแต่ในเว็บเนี้ยเขาก็ได้มีสื่อการสอนคือเราสามารถนำไปเป็นสื่อการสอนได้นะคะเพราะว่าเขาจะมีทั้งการพับกระดาษเป็นรูปของสัตว์ก็มีสิ่งของของเล่นหรือว่าอาจจะเป็นอย่างเช่นพวกสถานที่ต่างๆค่ะแต่ว่าถ้าที่สนใจเลยก็คือเป็นพวกสัตว์เพราะว่ามันรูปภาพน่ารักด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่ใกล้กับชีวิตประจำวันของเด็กด้วยค่ะ

0: เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรมมันก็คืออยากเล่นไหมอยากเล่นเริ่มแรกเลยนะคะครูจะให้นักเรียนนะนั่งเป็นคู่อย่างนี้แหละนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ตัวแทนที่นั่งเป็นคู่นะคะออกมาแถวละ1คนคู่ละ1คนมารับใบงานอันนี้ลงไปนะคะไม่ต้องแย่งกันใครได้ใบไหนเอาใบนั้นมีอยู่หลายแบบนะคะแล้วก็ครูจะแจกกรรไกรแล้วก็กาวด้วยก่อนอื่นเลยก่อนตัดให้นักเรียนดูที่ใบงานของนักเรียนเห็นไหมคะดูที่กิจกรรมของนักเรียนจะมีข้างล่างเห็นไหมลูกเป็นสัญลักษณ์บอกไว้ว่าอะไรบ้างหนึ่งนักเรียนเห็นเป็นลูกกรรไกรไหมคะ
1: เห
0: ็นค่ะกรรไกรก็คือให้นักเรียนใช้กรรไกรตัดให้สีขาวนี้ออกไปนะคะตัดไปเลยตามรูปถ้าใครได้รูปนี้รูปอะไรเอ่ยรูป
1: หมา
0: หมาจะมีหางด้วยเก็บส่วนนี้ไว้ให้ดีนะคะอย่าเอามันทิ้งนะไม่งั้นหมาหางด้วนนะคะนะอันไหนตัดก็ตัดไปตามรอยตามขอบเลยนะคะส่วนนักเรียนมาดูสัญลักษณ์ที่2เห็นไหมคะที่มันเป็นเส้นปะเห็นไหมลูกเส้นปะยาว1นะคะมันแทนด้วยสัญลักษณ์อะไรเอ่ยพับลงนะคะพับลงนะสปายอันที่3เป็นเส้นคล้ายๆจุดไข่ปลาเลยนะคะจุดไข่ปลาอันนี้แทนอะไรลูกพับขึ้นและสุดท้ายเลยเป็นจุดคล้ายๆหยดน้ำแต่สีชมพูสัญลักษณ์แทนอะไรรู้ไหมทากาวนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้ตัดแล้วก็ต้องทากาวประกอบด้วยเริ่มแรกเลยนะคะเด็กจะต้องรู้ถึงสัญลักษณ์ก่อนสัญลักษณ์นะคะว่าสัญลักษณ์อะไรให้ตัดสัญลักษณ์แบบไหนให้พับสัญลักษณ์ตรงไหนสำหรับทากาวและที่สำคัญเลยก็คือสมาธิค่ะเพราะว่ามันจะมีหลายส่วนนะคะเพราะว่าเด็กอาจจะสับสนจะต้องตั้งใจตัดเพราะว่าถ้าตัดผิดก็คือชิ้นงานก็จะเสียทันทีอะค่ะ

0: ใช่ไหม
1: ใช่ไ
0: หนโชว์ชิ้นงานให้เพื่อนๆดูหน่อยโอ้สวยงามมากเลย
2: หลังจากที่ครูให้เด็กได้พับกระดาษเสร็จใช่ไหมคะครูก็จะมีใบงานให้อีกหนึ่งใบให้นักเรียนได้เขียนมาว่ารูปพับกระดาษนะคะที่นักเรียนได้ในแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะครูจะสุ่มให้แล้วก็ให้นักเรียนเขียนมาว่านักเรียนได้รูปอะไรและมีส่วนประกอบอะไรในรูปนั้นบ้างค่ะนักเรียนก็จะเขียนออกมาแล้วอันนี้คือสำหรับประเมินรายบุคคลแต่ถ้าเป็นภาพรวมแล้วครูก็จะมีตัวอย่างโชว์อยู่หน้าห้องแล้วก็จะให้เด็กช่วยกันตอบซึ่งเด็กส่วนใหญ่จะตอบได้
3: เดี๋ยวต่อไปครูจะสรุปโดยรูปที่หนึ่ง
1: กระต
3: ่
1: าย
3: กระต่ายใครได้รูปกระต่ายบ้างยกมือขึ้นนั่นเป็นไงคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันดูนะคะว่ากระต่ายมีรูปเลขาคณิตอะไรอยู่บ้างใครบอกได้บ้างหนึ่งเป็นรูปวงรีลูกตาสีดำเป็นรูปอะไรคะ
1: วง
3: กลมลูกตาสีขาวก็เป็นวงกลมนะคะเอ๊ะแล้วใบหน้ามันล่ะคะเป็นรูปอะไร
1: วงรี
3: นะคะฟัน
1: สี่เหลี่ยม
3: ใช่หรือเปล่า
1: ใช่
3: นักเรียนคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงว่าด้านทุกด้านมุมทุกมุมจะต้องเป็นมุมฉากแต่นักเรียนดูฟันมันเป็นมุมฉากไหมไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นใช่สี่เหลี่ยมไหมไม่ใช่เอ๊ะข้างๆมาล่ะคะเป็นรูปอะไร
1: สี่เหลี่ยม
3: ชนิดใด
1: จ
3: ัตุรัสนะคะไหนมาดูรูปอื่นสิมีอะไรอีกตัวอะไรเอ่ย
1: แมว
3: นะคะแมวภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ
1: แคท
3: แมวนะคะเริ่มแรกมาดูเลยหูเป็นรูปอะไร
1: สาม
3: เหลี่ยมตากลมๆสีดำ
1: ๆวงกลม
3: เมื่อมีตาดำก็ต้องมีตาขาวก็เป็นรูป
1: ว
3: งกลมจมูกเป็นรูป
1: สามเหลี่ยม
3: เก่งมาก
2: สำหรับการบูรณาการวิชาอื่นก็ถ้ามองแล้วก็ได้หลายวิชานะคะอย่างเช่นคณิตศาสตร์บางคนอาจจะคิดว่าไอ้พับกระดาษมันน่าจะเป็นของงานการงานอันนี้ก็ได้นะคะเป็นเพราะว่าการพับกระดาษเนี่ยมันก็เหมือนกับงานประดิษฐ์นะคะแต่ถ้ามองในรูปของคณิตศาสตร์ก็จะมันจะอยู่ในเรื่องของพวกรูปเรขาคณิตรูปทรงก็ได้นะคะรูปเรขาคณิตแล้วก็ถ้าเป็น อย่างวิชาภาษาไทยเราก็ให้เด็กได้รู้คำศัพท์อย่างเช่นคำสุภาพคำว่าหมาอันนี้ก็คือเป็นคำพื้นบ้านใช่ไหมคะคำโดยทั่วไปแต่ถ้าเป็นคำสุภาพก็จะเรียกว่าสุนัขนะคะแล้วถ้าเป็นวิชาภาษาอังกฤษเด็กก็จะได้คำศัพท์ห้องๆตัวอะไร
1: หมา
3: คำสุภาพ
1: สุนัข
3: ฝรั่งไม่รู้จักสุนัขฝรั่งรู้จักตาอะไร
1: ด
3: ็อกเห็นไหมคะด็อกดูสิว่าไอ้ด็อกตัวเนี้ยมันมีอะไรบ้างเหมือนเดิมตากลมๆสีดำ
1: ๆ
3: วงกลมตาขาวว
1: งกลม
3: ตามมาด้วยหน้าของมัน
1: วงรี
3: จมูกของมันดูให้ดีนะดูให้ดีจมูกของมันเป็นรูปอะไร
1: วงอะไร
3: วงรีไม่ใช่วงกลมนะ
4: เรียนเรื่องรูปทรงเลขาคันนี้ดังค่ะได้รู้หลายอย่างว่ารูปทรงไหนเป็นรูปทรงไหนอะค่ะ
5: คุณครูเขาให้ทำกิจกรรมให้เกี่ยวกับการพับกระดาษเป็นรูปสัตว์ต่างๆค่ะ
4: ก็สอนแบบเข้าใจอะค่ะเขาอธิบายว่าให้เราจำว่าถ้าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับให้ด้านตรงข้ามทั้งสองข้างจะยาวเท่ากันแต่ถ้าด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันส่วนสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จะด้านทุกด้านยาวเท่ากันเลยครับ
5: สอนให้เรารู้จักการพับกระดาษแล้วก็สอนให้เรารู้เกี่ยวกับรูปทรงเลยค่ะคณิตต่างๆค่ะ
2: สำหรับครูที่น่าจะมีการพัฒนาการเรียนการสอนให้ตามยุคตามสมัยนะคะก็เรื่องอินเทอร์เน็ตนี่ช่วยได้มากเลยนะคะทำให้โลกทัศน์ของครูนี่กว้างมากขึ้นคุณครูสามารถที่จะเข้าไปศึกษาค้นคว้าได้นะคะอินเทอร์เน็ตบอกเราได้ทุกอย่างนะคะแม้กระทั่งเกี่ยวกับทางด้านของการเรียนการสอนนะคะเพราะในนั้นก็ จะมีทั้งสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆซึ่งเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้นะคะอย่างเช่นเกี่ยวกับการพับกระดาษนะคะทำให้เด็กๆสนใจมากขึ้นนะคะแล้วแน่นอนเด็กๆต้องถามแน่เลยคุณครูเอามาจากไหนเราก็บอกได้ว่าครูก็คนมานะคนมาจากอินเทอร์เน็ตนักเรียนก็คงจะมีความคิดเฮ้ยบ้านเราก็มีอินเทอร์เน็ตนะคะก็สามารถที่จะกลับไปค้นคว้าได้เองแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเด็กจะเป็นคน

0: ค้นคว้าอย่างเดียวคุณครูก็เช่นกันนะคะจะต้องมีสิ่งใหม่ๆมาให้นักเรียนดูจะต้องเป็นแนวทางแนวคิดแนวปฏิบัติเพื่อที่เด็กจะมีรูทางในการที่จะสืบค้น
1: ถามปัญหาเมื่อกี้นี้ที่เกิดขึ้นมีปัญหาอะไรบ้าง1ตัดผิดมีคนตัดผิดนะคะที่นักเรียนตัดผิดเพราะว่าอะไรก่อนทำงานทุกอย่างนักเรียนจะต้องศึกษาก่อนไหมคะศึกษาก่อนว่ารอยพับยังไงตัดตรงไหนใช่ไหมคะครูบอกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก่อนทำงานทุกครั้งนักเรียนจะต้องศึกษาก่อนนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะผลออกมาก็ใช้ได้นะคะก่อนหมดชั่วโมงวันนี้นะขอทวนรูปทรงเลขารูปเลขาคันนี้อีกหนึ่งรอบหนึ่งรูปวงสอง
2: สี
1: ่เหลี่ยมอะไรนะ
2: สี่เหลี่ยมจัตุรัส
1: ถูกต้องอันนี้เป็นหัวใจนะคะเป็นหัวใจของเราเลยสาม
2: ส
1: ี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นพี่น้องกันจำได้ไหมเป็นพี่น้องกัน
2: สามเหล
1: ี่ยมวางแบบนี้ได้ไหมได้แบบนี้ได้ไหมได้ไม่ว่าจะพลิกด้านไหนก็เป็นรูปสาม
2: เหลี่ยม
1: และสุดท้ายวงกลม
3: ปกติเวลาเรียนไม่น่าสนใจแต่มีตัวแบบนี้เข้ามาผมว่ามันน่าสนใจกว่า
4: ชอบมากเลยค่ะเพราะว่ามันสนุกค่ะได้รู้เกี่ยวกับสัตว
5: ์คือว่าถ้าเราทำกิจกรรมใช่ไหมคะเราก็อาจจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราได้ปฏิบัติจริงอะค่ะ
6: ถ้ามีกิจกรรมแบบนี้อีกผมก็จะตั้งใจเรียนมากขึ้นค่ะ
0: ความรู้สึกที่ได้ศึกษาเว็บไซต์อันนี้ชอบมากเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบพับกระดาษนะคะเริ่มแรกก็คือพับกล่องพอเสร็จแล้วก็มาสอนนักเรียนพับนักเรียน ก็สนุกแต่พอได้มารู้จักเว็บอันนี้บอกได้เลยค่ะว่ายิ้มคิดว่าจะสอนทุกแบบแต่ว่าอันนี้ต้องแล้วแต่ระดับชั้นนะคะซึ่งเด็กยังเด็กเล็กๆเนี่ยป.4 ป.5 ครูก็จะต้องเลือกในสิ่งที่เขาทำแล้วเขามีความสุขไม่ใช่ทำไปแล้วกังวลนะคะอย่างเช่นพับเป็นรูปสัตว์ต่างๆเนี่ยนักเรียนชอบมากนักเรียนชอบมากเลยแล้วก็ครูชอบนักเรียนชอบผลสัมฤทธิ์ออกมาครูคิดว่ามันน่าจะได้ผลเท่าที่ควรค่ะ
7: สื่อการสอนแบบเดียวกันนะฮะอาจจะมีรูปแบบการใช้ที่แตกต่างกันไปทั้งนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสร้างสรรค์ของคุณครูแต่ละคนนั่นเองครับและนั่นก็คือเหตุผลฮะที่เราพยายามชักชวนคุณผู้ชมถ้าไปเจอแนวปฏิบัติหรือแนวการสอนที่น่าสนใจแล้วก็แตกต่างทางด้านไอทีเนี่ยอยากจะให้ส่งเข้ามาที่รายการของเราครับรวมไปถึงข้อแนะนำติชมหรือข้อซักถามต่างๆส่งเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ thaiteachers.tv ครับสำหรับวันนี้เนี่ยเวลาก็หมดแล้วครับยังไงพบกับรายการที่ชันเทคได้ในโอกาสต่อไปลาไปก่อนสวัสดีครับ
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับ

0: ือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ตอนที่3เพลิดเพลินวรรณยุกต์ที่สวนสาธารณะเย็นวันเสาร์ที่แสนสดใสสีเมืองมีขิดและบัวแดงได้ปั่นจักรยานคู่ใจมาหยุดที่หน้าบ้านของอยู่ดี
2: อยู่ดีอยู่ดีไปปั่นจักรยานที่หนองประจักษ์กันมา
3: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
4: ยังแต่พวกเราว่าจะเอาการบ้านไปนั่งทำที่หนองประจักษ์ด้วยไปไหม
3: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
1: เมื่อถึงสวนสาธารณะหนองประจักษ์เด็กๆก็พากันไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่และลงมือทำการบ้านกัน
2: กากากากา
5: ไม่ใช่กากากากากาย
2: ากจังทำไมมันต้องมีหลายเสียงขนาดนี้ล่ะเนี่ย
3: ใช่แล้วเสียงกับรูปบางคำก็ไม่เหมือนกันด้วยนะ
2: อักษรสูงผันได้3เสียง
3: ผันได้2เสียงไม่ใช่หรอ
2: ก็ในหนังสือบอกว่า3เสียง
3: หนังสือของฉันก็บอกว่า2เสียงนี่ไง
2: ไม่ใช่3เสียงตั้งหาก
6: ไม่ต้องเถียงกันจ้ะเด็ก
7: ๆคุณผีเสื้อ
6: ฉันได้ยินพวกหนูเถียงกันเรื่องนี้มาสักพักละฉันเก่งเรื่องเสียงวรรณยุกต์มากเลยนะถ้าพวกหนูไม่รังเกียจเดี๋ยวฉันช่วยอธิบายให้ฟังดีไหม
7: ดีค่ะ
6: ก่อนอื่นพวกหนูรู้ไหมว่าในภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์กี่เสียงและมีเสียงอะไรบ้าง
5: 5เสียงค่ะเสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวาค
6: ่
5: ะ
6: เก่งมากจ้ะแต่รูปวรรณยุกต์เรามีเพียง4รูปเท่านั้นนะแล้วเด็กๆคนไหนรู้บ้างว่าวรรณยุกต์เสียงไหนไม่มีรูป
4: ผมรู้ครับเสียงสามัญครับ
6: ใช่จ้ะแล้วทุกคนอยากผันเสียงวรรณยุกต์กันไหมล่ะจ๊ะ
2: อยากค่ะพวกเรายังผันกันไม่ค่อยเก่งเลยค่ะ
6: งั้นมาเริ่มกันก่อนอื่นให้ทุกคนยกมือขวาขึ้นมาต่อไปนี้นี่คือนิ้ววิเศษเราจะเริ่มที่อักษรกลางสระเสียงยาวกันนะทุกคนฉันจะกำหนดเสียงวรรณยุกต์ตามนิ้วต่อไปนี้กากากากากาก อักษรกลางสระเสียงยาวผันได้กี่เสียงจ๊ะ
2: 5เสียงค่ะแล้วถ้าเป็นอักษรกลางสระเสียงสั้นไม่ได้ผันได้5เสียงแบบนี้หรอคะ
6: ไม่จ้าอักษรแต่ละหมู่เมื่อผสมสระเสียงยาวหรือสระเสียงสั้นจะได้เสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันอักษรกลางสระเสียงสั้นผันได้แค่4เสียงคือกะกะกะกะ
7: กะ
8: กะ
7: กะ
8: กะ
4: เสียงเอกโทตรีจัตวาใช่ไหมครับ
6: ใช่จ้าต่อมาอักษรสูงสระเสียงยาวจะผันได้3เสียงคือขาข้าขาคือเสียงเอกโทจัตวาส่วนอักษรสูงสระเสียงสั้นจะผันได้แค่2เสียงคือขาข้าคือเสียงเอกโทคราวนี้หนู2คนที่เถียงกันคงรู้แล้วนะว่าอักษรสูงผันได้กี่เสียง
3: ครับ
6: หมู่สุดท้ายคืออักษรต่ำอักษรต่ำสระเสียงยาวผันได้3เสียงคือคาค่าค้าเด็กๆลองดูที่นิ้วแล้วลองทายซิว่ามีเสียงวรรณยุกต์อะไรบ้าง
2: คาค่าค่าค่าค่า

0: ยังสามัญโทแล้วก็ตรีใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วจ้าส่วนอักษรต่ำสระเสียงสั้นผันได้3เสียงคือค่ะคะขาคือเสียงโทตรีจัตวา
2: ค่ะคะขา
3: โอ้ยทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะครับ
1: มียากเกินไปหรอกจ้าเอางี้ฉันจะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งให้เราสามารถใช้แนวเทียบโดยเทียบกับเสียงของอักษรกลางได้เช่นปอปอปอปอปอคราวนี้ฉันอยากรู้ว่าคำว่าท่อมีเสียงวรรณยุกต์ใด
2: ปอปอปอปอปอท่อท่อเสียงโทเหมือนป้อใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้ะแล้วคำว่าถอล่ะเสียงวรรณยุกต์อะไร
3: ปอปอปอปอปอถอถอเสียงจัตวาใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องจ้ะเสียงเดียวกันแต่เขียนรูปวรรณยุกต์ต่างกันเพราะคนละหมู่อักษรภาษาไทยของเรามีความสวยงามทางด้านเสียงมากเลยนะเพราะเรามีเสียงวรรณยุกต์ซึ่งเหมือนเสียงดนตรีคำเดียวกันถ้าใช้รูปวรรณยุกต์ต่างกันจะได้เสียงที่ต่างกันและความหมายก็ต่างกันด้วยอย่างเช่นขาวข่าวข้าวเห็นไหมว่าเสียงวรรณยุกต์ต่างกันความหมายคนละอย่างกันเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกเขียนและฝึกอ่านทุกวันนะจ๊ะ
2: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
4: หลังจากได้ฟังคุณผีเสื้อแสนสวยอธิบายเกี่ยวกับการผันเสียงวรรณยุกต์แล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกผันเสียงวรรณยุกต์อย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงปั่นจักรยานกลับบ้านอย่างมีความสุข

0: อนที่15เรื่องไขปริศนาปัญหาอะไรเอ่ยณแปลงเกษตรของโรงเรียนแสนสุขเด็ก4คนบัวแดงมีขิดอยู่ดีและสีเมืองกำลังไล่จับผีเสื้อและแมลงอย่างสนุกสนานแล้วอยู่ดีก็ใช้ตาข่ายจับผีเสื้อได้จึงร้องขึ้นอย่างดีใจแล้วเรียกเพื่อนๆมาดูด้วยกัน
1: เย้เย้เย้นี่ไงพวกเธอผีเสื้อได้แล้วตัวหนึ่งสวยมากเลยมาดูสิ
2: จริงเหรอไหนดูหน่อยสิ
3: ทำไมช่วงนี้ผีเสื้อเยอะจัง
4: ก็นี่เป็นฤดูร้อนที่มีดอกไม้บานเต็มไปหมดเลยนี่จ๊ะผีเสื้อก็เลยเต็มไปหมดเลยสดชื่นเนาะ
5: ใช่ผีเสื้อมาดูดน้ำหวานแล้วมันก็ช่วยผสมเกสรดอกไม้ทำให้เกิดผลไม้เยอะแยะไปหมดพวกเธอสังเกตเห็นไหมรู้จักผลไม้อะไรกันบ้างล่ะ
1: ฉันพอรู้นะแตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทรามังคุดละมุดลำไย
6: มะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฝักแฝงแตงโมชัยโยฮิว
5: แหมเธอร้องเป็นเพลงจ้ำจี้ผลไม้เลยนะอยู่ดีคิดได้แล้วงั้นเอาอย่างนี้ครั้งที่แล้วเราเล่นปริศนาคำทายเกี่ยวกับสัตว์แล้ววันนี้เรามาเปลี่ยนเป็นปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชกันดีกว่า
2: ดีดีพวกเราชอบ
5: เอาล่ะพวกเราต้องช่างสังเกตดูลักษณะเฉพาะของพืชแต่ละชนิดแล้วมาตั้งเป็นคำถามนะฉันคิดว่าถ้ายิ่งคล้องจองก็ยิ่งดีเราเริ่มกันเลยนะ
1: แล้วไม่คล้องจองได้ไหมอ่ะ
4: ก็ได้นะเป็นแบบร้อยแก้วก็ได้แต่บัวแดงว่าเป็นร้อยกรองมีสัมผัสมันน่าฟังดีนะ
1: ก็ได้ก็ได้ฉันก็ชอบแบบนั้นเหมือนกันแหละ
5: งั้นเราเริ่มจากการเดินสำรวจก่อนเป็นไง
2: เฮ้
0: เด็กๆ เดินเที่ยวชมในพื้นที่แปลงเกษตรและโดยรอบซึ่งอุดมด้วยพืชพันธุ์พลางชี้ชวนเพื่อนดูต้นไม้ดอกไม
4: ้เอ๊ะนั่นดอกอะไรอ่ะสวยจังเลย
1: หรอแต่ฉันว่าดูน่ากินมากกว่านะ
4: รอก่อนนะ

0: ได้เป็นผลเลย
1: ฉันนึกออกแล้วเริ่มเลยนะอะไรเอ่ยแก่เรียกห้าวสาวเรียกอ่อน
2: อะไรนะ
3: ฉันรู้แล้วมะพร้าวไงล่ะ
0: เออจริงด้วย
1: ใช่แล้วเราจึงมีคำเรียกว่ามะพร้าวอ่อนและมะพร้าวห้าวมะพร้าวอ่อนคือลูกมะพร้าวที่ยังไม่แก่เต็มที่ส่วนมะพร้าวห้าวเป็นมะพร้าวที่แก่จัดแบบว่าเอาไปขูดทำน้ำกะทิได้เลยนะ
2: อ๋อแบบนี้นี่เอง
4: ต่อไปฉันถามบ้างนะอะไรเอ่ยลูกกลมกว่ากำปั้นชื่อดังสนั่นคล้ายเสียงระเบิด
0: อะไรนะยากจังเกี่ยวกับอะไรกับระเบิดด้วยหรอ
3: นี่ไง
1: ว้ายทำอะไรเนี่ยอยู่ดิ
0: ตกใจหมดเลย
3: น้อยหนาใช่ไหมบางทีในข่าวเขาเรียกว่าระเบิดน้อยหนา
1: อาจจะเพราะรูปทรงมันคล้ายกันก็ได้เนาะทั้งขนาดแล้วก็ผิวที่ดูขรุขระคล้ายกันน่ะใครมีคำถามเจ๋งๆอีกมา
0: ฉันถามนะรู้แล้วอะไรเอ่ยข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง
1: นี่พูดถึงคนหรือผลไม้นะคุ้นๆว่าเป็นสำนวน
0: สำนวนก็เอามาจากการสังเกตเห็นผลของมันนี่แหละเอาไว้เปรียบเทียบกับคนที่ภายนอกดูดีดูสวยงามแต่ภายในจิตใจกับร้ายกาจไม่สวยเหมือนข้างนอกเลย
1: งั้นรู้แล้วมะเดื่อใช่ไหมแน่นอนเลยเพราะข้างนอกมันสีแดงสวยงามแต่ข้างในลูกมันมีหนอนมีแมลงยั่วเยี้ยไปหมด
2: ใช่เลยคุณครูจานจ้าก็เคยพูดถึง
5: เด็กๆ เดินเล่นกันเรื่อยไปจนถึงแปลงผัก
6: นุ่งมาลีมีลูกแมวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียว
3: พวกเธอฉันนึกคำถามออกแล้วอะไรเอ่ยแหวกม่านเจอมุ้งแหวกมุ้งเจอไหมแหวกไหมเจอเม็ด
0: ลำไย
3: ผิด
1: ส้ม
3: ผิด
4: แล้วมันคืออะไรล่ะอยู่ดีนี่คิดไม่ออกแล้วเนี่ย
3: ก็นี่ไง
0: ข้าวโพด
3: แน่นอนเปลือกมันก็เป็นเหมือนมุ้งแล้วก็มีเส้นไหมอยู่ข้างในมันห่อฝักข้าวโพดไว้อีกที
1: คนถามก็ช่างคิดช่างสังเกตกันจริงๆนะเอาละฉันถามต่อแล้วกันอะไรเอ่ยสีเขียวกลมๆข้างในน่าชมสีแดงสดใสมีเม็ดสีดำๆเล็กๆเด็กๆกินแล้วชื่นใจ
2: แตงโม
0: แตงโ
2: มแตงโม
1: เอ้ยถูกแล้ว
0: ฉันขอถามบ้างนะอะไรเอ่ยชอบขึ้นตามตมดอกใหญ่ใบกลมคนนิยมบูชาน
4: ี่ไงดอกบัวเง่าของมันอยู่ใต้ตมแล้วยายของฉันก็ชอบเก็บไปบูชาพระด้วยนะ
0: ใช่เลยจ้า
3: เอาล่ะเพื่อนๆฉันขอเป็นคำถามสุดท้ายนะอะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
1: เอ๊มังคุดเหรอมีเปลือกหนาหนา
3: บอถือ
4: คนสี่คนถือกล่องทุเรียน
3: บอถือง
4: ั้นจะเป็นต้นอะไรเฉลยแล้วกัน
3: ได้ก็เต่านี่ไงจ้างให้ก็ไม่ถูกหรอก
4: อยู่ดีนี่เราทายปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชอยู่นะเดี๋ยวเถอะ
5: ว่าแล้วสีเมืองก็วิ่งไล่เตะก้นอยู่ดีแต่อยู่ดีเพ่นฉิวได้ยินเสียงหัวเราะคืนเคลงของทั้งคู
0: ่นี่ทุกคนคิดปริศนาคำทายเป็นคำคล้องจองได้เก่งขนาดนี้เชียวหรอ
1: คงไม่หรอกอย่างเราก็จำเขามาเล่นเธอก็เหมือนกันใช่ไหมงั้นวันหลังพวกเราลองแต่งเองแล้วมาเล่นกันใหม่นะตอนนี้รีบตามเจ้าพวกนั้นไปกันเถอะ
0: รอด้วยสิทิ้งเพื่อนเลยนะ
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
8: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิ

พายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะขาบปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะA คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA และก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะคะพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าแอนตี้พาราเรลหรือแอนทายพาราเรลนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5พาร์ม N และก็3พาร์ม N ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำ

0: ต่างๆนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า five prime n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 prime n นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime n นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime n ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH group นะคะแล้วก็ฟอสเฟตกลุ่มเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนด์คริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายนึงนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายนึงเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายนึงเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายนึงนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่มั้ยคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะ ต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ1 complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกียวคู่นะคะและเวียนขวาทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พรามเอ็นแล้วก็ T พรามเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ
1: ลาย

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: กอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration นะคะเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cisse ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration ค่ะ aerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1 glycolysis ค่ะ2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะกระบวนการ glycolysis นะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะ final product ของกระบวนการ glycolysis นะคะได้pyruvate นะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไลซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1 นะคะเป็นขั้นตอนในการเตรียม G3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2 นะคะขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็น pyruvate หรือ pyruvic acid นะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3P นะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกัน

แล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่า pyruvate oxidation ค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคมไซเอนะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือ pyruvate ส่วนสารที่เป็น final product นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะดูดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกเช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคเอนไซม์ A นะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคเอนไซม์ A ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycleได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะ FADH 2นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH 2ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตซอลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1 นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH 2นะคะการเปลี่ยนแปลงค่ะจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการ pyruvate oxidation นะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH 2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้pyruvate นะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบ net ค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะ pyruvate นะคะก็เปลี่ยนเป็น acetaldehyde นะคะได้2โมเลกุลค่ะ pyruvate นะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วน acetaldehyde นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็ acetaldehyde เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น ethanol โดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือ net นั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและ pyruvate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น lactate นะคะหรือ lactic acid เนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะ
สิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการ

ไกลโครไรซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีไพรูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P เป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADH นะคะเรามาดูนะคะว่าช้อยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1 aerobic respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1 glycolysis 2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะ2ค่ะ anaerobic respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น 1. แอลกอฮอล์ fermentation 2. lactic acid fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ aerobic respiration และ anaerobic respiration นะคะมีการใช้กระบวนการไกลโคไลซิสค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะข้อสอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกกดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกลไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ๆฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย

0: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
1: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะเราต้องรอด
2: นี่กล้ามะนาวปูเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปูฝากสวัสดิ์พ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
2: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
3: สบายดีนะลูกพ่อ
4: คิดถึงจังเลย
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: แม่ครับแม่
3: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
8: โอ้โห
9: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
0: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
3: ขอบใจนะทุกคน
1: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ละ
7: โอ้โห
10: เราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
4: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
0: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเหมือนที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
10: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
0: ที่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
11: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
3: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
12: พร้อมครับ
13: ไปกันเลย
4: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
10: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
4: ่ได้สิ
11: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
0: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
4: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
11: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ

0: องพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
1: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
2: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
3: เมย์อันตรายรีบหนี
4: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
3: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
5: ปลอดภัย
6: ครับ
4: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
3: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
1: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
7: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
1: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก่อกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
7: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
0: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยนะครับ
3: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
8: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
3: ยังไม่เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
4: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
8: เย้ดีใจปลอดภัย
0: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
3: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
4: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
9: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูล

0: นิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
3: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
4: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: ค่ะ
3: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
0: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
3: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
9: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์ระหว่างประเทศในหัวข้อเรื่องปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนเนื่องในโอกาสการฉลองปีเคมีสากล2011หรือพ.ศ. 2554ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีบริษัททีโอทีจำกัดมหาชน

0: และ Mexican Center for Green Chemistry and Microscale Chemistry ประเทศเม็กซิโกด้วยการสนับสนุนของบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัทเมอร์กจำกัดในวันนี้จะเป็นตอนที่4ของทั้งหมด5ตอนด้วยกันวิทยากรในวันนี้ทางฝ่ายประเทศไทยได้แก่อาจารย์ดร.ปาริชัดวรรณลาภพัฒนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภกรบุญยืนค่ะและดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.สุภวรรณตันตยานนท์ค่ะทางฝ่ายประเทศเม็กซิโกนะคะได้แก่ Professor George Ibanez Martha Ibarguen Goitia และ Lupita Gastadina Good morning George Good morning Martha and Lupita Well welcome back Yes shall we start today now You ready
1: Yes, we are ready.
0: Okay, please start.
2: We find gases in the atmosphere, in the troposphere, in the stratosphere, and many of them can be synthesized in the laboratory. We are going to use a method proposed by Professor Bruce Matson from Creighton Jesuit University in Omaha, Nebraska, in the United States. And hopefully you will be able to reproduce this method just with simple syringes and with a couple of extra minor items.
3: วันนี้นะคะการทดลองก็จะเกี่ยวข้องกับแก๊สนะคะซึ่งแก๊สเนี่ยก็เป็นสารกลุ่มหนึ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะตัวอย่างเช่นชั้นบรรยากาศต่างๆก็เป็นประกอบไปด้วยแก๊สทั้งสิ้นนะคะซึ่งวันนี้การทดลองเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการเตรียมหรือปฏิกิริยาของแก๊สนะคะซึ่งจะเป็นการทดลองแบบย่อส่วนซึ่งวิธีการนี้ก็คือประยุกต์มาจากการทดลองนะคะของ professor ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ
2: For this method, we will be using normal syringes that can be of different sizes. In order to use the syringes, as you can imagine, we're going to use the body of the syringe as the reservoir. That's where we're going to store the gases and produce them. And the plunger will move freely as we produce it. And a key point here is that we need to cap the syringe so that the gases do not go out of it.
4: ครับสำหรับในการทดลองวันนี้นะครับเราก็จะใช้กระบอกเข็มฉีดยานะครับเพราะว่ากระบอกเข็มฉีดยานี้ก็สามารถที่จะเลื่อนพังตัวดึงข้างหลังเนี่ยได้นะครับแต่ว่าการใช้กระบอกเข็มฉีดยาในการเก็บแก๊สเนี่ยประเด็นก็คือเราจะต้องปิดปลายเข็มฉีดยาให้ได้ครับ
2: So the idea will be to mix two reagents inside the syringe that will produce a gas. Mainly, one of the reagents will be a solid and the other one will be a liquid. That's how we normally do it. Now, how can you mix the solid with the liquid?In a clean way.
3: การทดลองในวันนี้นะคะเราก็จะผสมสารตั้งต้น2ชนิดนะคะให้เกิดแก๊สขึ้นมาซึ่งให้แก๊สเนี้ยเกิดขึ้นอยู่ในกระบอกฉีดยานะคะโดยหลักเนี้ยสารตั้งต้น2ชนิดที่ทำให้เกิดแก๊สขึ้นมาเนี้ยก็จะประกอบไปด้วยสารชนิดแรกเป็นของแหลกขอโทษค่ะเป็นของแข็งนะคะสารอีกชนิดเป็นของเหลวนะคะเมื่อผสมกันแล้ว

0: แล้วเนี่ยเราจะมาลองดูกันว่าทำอย่างไรจะก่อให้เกิดแก๊สได้โดยเป็นการทดลองที่สะอาดแล้วก็ไม่เป็นอันตรายค่ะ
1: First of all, we need to make sure that the syringe is gas tight. How can we make the syringe gas tight? It's obvious that on the left side of your slide, the plunger makes it gas tight. But on the other side, we have a needle, and needles have holes, right? Well, we do not want to have a hole. We need it to be gas tight. So the procedure that we're going to mention is focused in order to close the syringe on both sides.
2: จากปกติแล้วเข็มกระบอกฉีดยาเนี่ยก็จะมีรูตรงด้านปลายนะครับเพราะฉะนั้นในการปิดปลายของเข็มฉีดยาเนี่ยเราจะไม่ปิดปลายทันทีแต่ว่าเราจะใช้วัสดุอีกส่วนหนึ่งมาปิดปลายเอาไว้นะครับเพื่อเป็นการให้เก็บแก๊สได้ครับเป็นในลักษณะที่ปิดตรงด้านปลายครับ
1: In order to make the syringe gas tightWe need to close somehow the other end of the syringe opposite to the plunger. There are commercially available little caps that can be put at the end and then they close the syringe. They are called lure locks. But they have to be imported. We are going to present a way for replacing that with a locally made device that you can very easily produce so that you can get the syringe gas tight.
0: วิธีโดยปกตินะคะที่จะปิดปลายกระบอกฉีดยาเนี่ยก็คือว่าหาฝามาปิดนะคะซึ่งในการทดลองของเราในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นฝาเล็กๆที่ปิดอยู่ในกระบอกฉีดยาแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจะต้องการปิดปลายกระบอกฉีดยาด้วยวิธีอื่นเนี่ยProfessorก็จะสาธิตให้ดูว่าจะใช้วิธีการใดนะคะในการปิดปลายเข็มโดยไม่ต้องหาเป็นฝาแทน
1: Okay, I'm just going to describe how we make this airtight syringe, and then later Lupita will guide you through the process of making it. So this part is just a description of how we do it. So the first thing is that we fix the needle on the tip of the syringe. With a candle flame, heat the base of the needle where it joins the plastic cone.So that it loosens, and then pull the needle until it comes off its base.
2: ครับจากในการทดลองเนี่ยนะครับก็คือ professor ก็ได้อธิบายถึงขั้นตอนการเตรียมกระบอกฉีดยาที่มีปลายเข็มที่ปิดปลายแล้วนะครับก็คือว่าเริ่มต้นก็จะนำกระบอกฉีดยามานะครับแล้วก็นำเข็มที่ติดกับปลายเข็มเนี่ยปิดไว้ด้านบนหลังจากนั้นก็นำไปลนไฟนะครับแล้วก็ดึงเข็มที่เป็นโลหะเนี่ยออกแล้วก็บริเวณปลายของพลาสติกตรงนี้ก็จะถูกปิดนะครับจากรูปด้านบนสุดเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเสียบปลายเข็มเข้าไปนำไปลนไฟหลังจากนั้นก็ดึงส่วนที่เป็นโลหะของเข็มเนี่ยออกนะครับหลังจากนั้นก็จะพบว่าปลายด้านบนลนไฟอีกสักหน่อยก็จะทำให้มันปิดได้ครับ
1: The second step will be to reheat the tip of the syringe, and then with the help of a metal spatula, you can close the melted plastic that fits the gap left by the needle. Then you wait until it cools down, and then you can unscrew the lid. That little lid will be the cap of the syringe.
0: ขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะฮีทที่ปลายของเข็มอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็โดยความช่วยเหลืออาจจะเอาสแปตูล่านะคะที่เป็นโลหะเนี้ยมาช่วยปิดให้รูตรงปลายของเข็มเนี้ยปิดสนิทมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นเนี้ยเราก็รอให้ที่เราให้ความร้อนไปเนี้ยเย็นลง นะคะแล้วเมื่อเย็นลงแล้วเนี่ยตัวฝาที่เข็มถูกดึงออกไปแล้วอะค่ะก็จะกลายเป็นแคปให้เข็มแทนนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถไขมันออกมาได้แล้วก็ใช้เป็นฝาได้ในที่สุดค่ะ
3: GeorgeLet me just tell you that what we prepare for the teachers is that we already had find the regular the cap that can fit with the tip of the syringe. We don't do this, but it's good. But it's good though that you explain to the teachers that they can also do it by themselves if they cannot find the cap. Okay. Thank you.
1: Okay, it's good to know that you were able to find those lure locks so that you don't have to do this process. But, you know, if sometime you don't find those caps or they are unavailable for any reason, we're going to show you how easily we make them. And since the needle is already there, you don't need to spend any extra thing. So Martha will show you how we can make them, Martha and Lupita.Now we just need our camera close up.
3: Yes, I agree with you. ค่ะคุณครูนะคะในแพ็กเกจที่เราเตรียมส่งไปให้เนี่ยนะคะของเราเนี่ยมีแคปอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวดูสาธิตของทางประเทศเม็กซิโกนะคะเพราะว่าในกรณีที่เราหาฝาจุกที่ปิดพอดีไม่ได้เนี่ยนะคะเราสามารถทำเองได้นะคะพูดสั้นๆอีกนิดนึงนะคะก็คือมันจะเป็นซิลิน ที่สามารถ เป็นเกลียวหมุนเอาแคปเอาตรงปลายเนี่ยออกได้ที่หลักการของเขาทำเนี่ยก็คือว่าใช้เข็มฉีดยาซึ่งมันเสียบอยู่แล้วนะคะแต่เราก็จะใช้อีกทางด้านนึงคือทางด้านที่เป็นรูเข็มเพื่อที่เราจะใช้ดึงพลาสติกเวลาเราเผา เรียกว่าให้ความร้อนกับพลาสติกเนี่ยพลาสติกมันจะหลอมใช่ไหมคะเราก็ใช้เข็มฉีดยาเนี่ยเข้าไปแล้วก็ดึงไอ้ที่กำลังหลอมอยู่เนี่ยออกมามันก็ทำให้ยืดนะคะแล้วเราก็ใช้ไฟลนต่อไปเรื่อยๆเนี่ยพลาสติกก็จะขาดจากกันมันก็จะหลอมเหลวติดกันเราก็จะใช้ความจริงใช้เป็นครีมคีบก็ได้ค่ะมันหนีบเอาไว้นะคะหรือว่าจะเป็นโลหะอะไรอย่างอื่นอย่างที่ professor George ก็บอกว่าใช้เป็นสเปกตูล่าที่ตักสารของเราเนี่ยนะคะก็คือจับตบๆให้มันเนื้อพลาสติกเนี่ยติดสนิทกันนะคะหลักการเพียงแค่นั้นนะคะนะคะโอเค please show us
4: fix the needle on the tip of the syringe
0: ขั้นแรกนะคะก็ใส่ปลายเข็มลงไปเลยนะคะที่กระบอกฉีดยาตามสไลด์เลยค่ะ
4: With a candle flame, heat the base of the needle, where it joins the plastic cone, so that is loosened, and then put the needle until it comes off its base. Be very careful with the tip of the needle.
2: ครับหลังจากให้ความร้อนไปแล้วเนี่ยก็ใช้ครีมดึงปลายเข็มออกจากตัวเข็มนะครับแล้วก็ลนไฟตรงปลายอีกสักหน่อยนึงแล้วก็ตบๆด้วยวัสดุที่เป็นโลหะนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้กำลังปิดปลายอยู่ครับ
4: Discard the needle. Reheat the tip of the syringe and with the help of the metal spatula close the gap left by the needle with the melted plasticWait until it cools down and unscrew the lid. This will be the cap of the syringe.

0: at the end prove that the cap of the syringe is closed.
1: ครับก็ให้ความร้อนไปแล้วก็ตบปลายของปลายเข็มให้ปิดสนิทนะครับแล้วก็ตรวจสอบอีกทีว่ามันไม่รั่วโดยการบีบก้านกระบอกสูบเนี่ยเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่ามันเข้าไปได้เนี่ยก็อาจจะยังรั่วอยู่ก็ไปลนไฟใหม่แล้วก็ปิดปลายอีกครั้งหนึ่งนะครับทดสอบรอให้มันเย็นแล้วก็ลองดันปลายเข้าไปถ้าเกิดว่าไม่สามารถเข้าไปได้แล้วเนี่ยก็เชื่อว่ามันก็คงจะปิดปลายได้เรียบร้อยแล้วนะครับ

ครับเมื่ออุปกรณ์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะพบว่าตัวปลายเข็มสีเขียวก็เป็นฝาปิดตัวกระบอกสูบของเราได้เลยนะครับตรงข้อระวังอีกอันนึงก็คือตรงก้านกระบอกสูบเนี่ยในการขั้นตอนการให้ความร้อนเนี่ยควรจะดึงออกมาหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาไว้ใกล้ตรงปลายแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้อาจจะได้รับความร้อนแล้วก็เกิดการดูดของปลายเข้าไปติดได้ด้วยนะครับเพราะมันเป็นยางนะครับตัวสีดำครับ

0: Now we will start containing gases.
1: George, we just found that maybe Liu already made for the teachers the way that you did. I just look at it. It's not a commercial one. I think she made from what you described.
2: Oh, very good. I'm sure that the students will enjoy making them when they make them, and then they have to test whether they did a good job or not. As you saw what Martha was doing, she pushed the plunger with the cap on, and if the plunger comes back, that means that it's a tight seal.
1: ค่ะก็ย้ำอีกนิดนะคะว่าคุณครูสามารถทำเองได้นะคะอันนี้เข้าใจว่านิสิตของเราได้เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพราะคิดว่าการใช้ไฟหรือมาทำอะไรในห้องส่งเนี่ยลำบากนะคะก็ทำตามที่ของ Professor George แล้วก็ Lupita ทำให้ดูนะคะหลักการก็เพียงแต่ว่าจะทำอย่างไรถึงจะทำให้มันสามารถปิดสนิทเพราะว่ากระบอกฉีดยาเนี้ยเราจะใช้สำหรับการเก็บแก๊สที่เราจะทำการทดลองต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นต้องไม่มีรูซึ่งวิธีการทดสอบของเขาเนี้ยก็คือลองกดกระบอกสูบเข้าไปนะคะมีแรงต้านนี่ก็แสดงว่ามันปิดสนิทดีแล้วนะคะถ้ายังปล่อยไปได้เรื่อยๆดันเข้าไปได้เรื่อยๆก็แสดงว่ายังรั่วอยู่ก็ต้องใช้ไฟลนเพิ่มขึ้นอีกนะคะแล้วก็ปิดพลาสติกให้สนิทค่ะโอเค please continue
3: The first step is to lubricate the black rubber part of the plunger, applying a small amount of mineral oil so it runs smoothly into the syringe.
4: ขั้นตอนแรกก่อนเริ่มทำการทดลองนะคะก็คือว่าเราก็จะลองตรวจสอบดูค่ะว่าไอตัวดึงเข็มฉีดยาเนี้ยพอใส่เข้าไปในเข็มแล้วเนี้ยมันติดหรือว่ามันลื่นไหมนะคะถ้ามันเกิดติดเนี่ยเราก็อาจจะทาพวกมินเนอรัลออยล์นิดนึงเพื่อว่าให้มันเป็นการหล่อลื่นไว้ก่อนนะคะซึ่งของเราเนี่ยเราตรวจสอบแล้วนะคะว่าเข็มทุกอันเนี่ยทำงานได้ปกตินะครับฉะนั้นเราก็จะข้ามขั้นตอนนี้ไป
3: Now we will start putting the solid reagentIn its case, the little case, it's a cap taken from a bottle, from medicine bottle or whatever, a small cap that fits into the body of the syringe. In this case, we will use bicarbonate and as a liquid reagent, vinegar, because if you have any spills, there are non-toxic reagents.
5: ครับสำหรับในขั้นตอนแรกนะครับก็จะเติมของแข็งในปฏิกิริยานะครับก็คือไบคาร์บอเนตนะครับในการทดลองนี้ก็ให้คุณครูเติมไปสักประมาณ 1-2 เม็ดถั่วเขียวก็พอนะครับเพราะว่าถ้าเติมไปมากกว่านั้นแล้วเนี่ยก็ปฏิกิริยาจะเกิดรุนแรงนะครับในขั้นตอนการเติมเนี่ยเราจะมีฝาอยู่2ประเภทก็คือเป็นจุกพลาสติกที่ปิดขวดยาหรือว่าเป็นจุกที่เป็นโลหะนะครับก็ให้เติมของแข็งเข้าไปด้านในถ้วยนะครับครับผม

0: หลังจากนั้นนำตัวกระบอกฉีดยานะคะที่ยังไม่ได้ปิดปลายด้วยแคปนะคะมาคว่ำลงนะคะใช้นิ้วชี้ของมือเราเนี่ยอุดตรงปลายนะคะแล้วก็บรรจุน้ำลงไปในกระบอกฉีดยาค่ะ
1: Now, carefully place a plastic container with the solid reagent on the water surface. You need to make it float. And then place a syringe on top of the mouth of a flask. Remove your finger and allow the syringe to rest on the flask.
2: ครับสำหรับในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะเตรียมของแข็งของเราที่อยู่ในถ้วยเนี่ยให้เข้าไปอยู่ในกระบอกฉีดยานะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่กระบอกฉีดยาที่มีน้ำแล้วก็นำถ้วยพลาสติกไปไว้ด้านบนแล้วเนี่ยเราก็จะค่อยๆปล่อยน้ำที่มีอยู่เนี่ยออกนะครับโดยการวางไว้ในขวดรูปชมพู่แล้วก็ปล่อยให้น้ำลดลงไปนะครับก็สารของแข็งที่อยู่ในถ้วยพลาสติกก็จะหล่นลงไปที่ปลายด้านล่างแต่ต้องระวังนะครับไม่ให้สัมผัสกับน้ำนะครับก็คือค่อยๆปล่อยให้มันลงมาล่างๆครับ
1: Let the water flow until the solid reagentreaches the bottom of the syringe. Be careful not to spill the solid reagent. The syringe must remain in a vertical position at all times.
0: หลังจากนั้นนะคะเราก็รอให้น้ำเนี่ยรั่วออกตรงปลายเข็มนะคะจนกระทั่งฝาที่บรรจุสารของเราเนี่ยก็จะค่อยๆไหลลงไปด้านปลายนะคะข้อควรระวังในขั้นตอนนี้ก็คือว่าต้องระวังเนี่ยไม่ให้สารหกออกไปจากฝาที่เราบรรจุสารอยู่นะคะ
3: ค่ะทั้งหมดขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนการจะเรียกว่าเป็นการใส่สารนะคะที่ว่าเป็นของแข็งเนี่ยลงไปในกระบอกฉีดยาโดยที่ไม่ให้ออกมาเลอะเทอะอยู่ข้างนอกนะคะทีนี้ฝาที่เราจะใช้เนี่ยเราก็ไปหาเป็นฝาขวดอะไรก็ได้นะคะที่มีขนาดเล็กกว่าตัวกระบอกฉีดยานิดนึงเพื่อให้สามารถเข้าไปอยู่ในกระบอกฉีดยาได้นะคะงั้นหลักการนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นการนำที่เขาใส่น้ำก็ดีนะคะแล้วก็วิธีการที่จะใช้ให้น้ำไหลออกเนี่ยเป็นการนำพาเอาสารของเราเนี่ยให้ลงไปตรงสู่ตรงปลายของตัวกระบอกฉีดยานะคะโดยที่ไม่ได้หกหรือว่าหล่นออกไปตามปลายเข็มนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวิธีการที่เรียกว่าสะดวกนะคะในการที่จะบรรจุสารนะคะลงไปค่ะ
1: Now you have the solid reagent in your device. To isolate it and prevent the reaction to start,You support the body of the syringe into the mouth of the flask or the bottle and introduce the plunger until it reaches the cap containing the solid reagent.
2: ครับเพื่อเป็นการป้องกันให้ของแข็งที่อยู่ข้างในกระเด็นออกเลยทำนองนี้นะครับเราก็จะเสียบกระบอกไว้ที่ภาชนะให้มันแนวตั้งแบบในภาพนะครับหลังจากนั้นก็เสียบก้านกระบอกสูบลงไปแล้วก็ค่อยๆสูบลงนะครับจนกระทั่งปลายของกระบอกสูบเนี่ยไปอยู่บริเวณปลายด้านล่างติดกับภาชนะที่มีของแข็งอยู่ครับ
3: Mata, I noticed that you put some kind of a piece ofplastic sheet or anything before you put the plunger in?
1: Yes, Supa, this is the small plastic cap. I will show you another one.
3: เมื่อกี้สังเกตเห็นว่าเขาใส่อะไรอีกสักชิ้นหนึ่งก่อนที่จะใส่กระบอกฉีดยาลงไป What is it again?
1: It's the cap of any small bottle like this one but from taken from a smaller bottle like this one.
3: I see it just

0: actually another cap that inside like those medicine bottle things like that?
1: Exactly.
0: But then it has to be smaller.
1: Yes,
0: the diameter.
1: It has to fit into the body of the syringe.
0: ค่ะ อันนี้ก็คือใช้ฝาจุกอันนั้นเป็นพลาสติกขวดพวกขวดยาน้ำอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีพลาสติกจุกอีกทีนึงด้านในอะค่ะใช้ฝาพวกนั้นแต่ต้องหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่สามารถใส่เข้าไปในกระบอกฉีดยาได้อันนี้เข้าใจว่าเขาพยายามจะใช้ฝานี้เพื่อจะปิดไม่ให้ของแข็งน่ะหล่นออกมาจากฝาอันแรกที่เราใส่เข้าไปนะคะเดี๋ยวลองดูต่อไปนะคะว่าเขาจะสาธิตยังไงต่อโอเค continue please
1: now you pour a small amount of the liquid reagent in this case will be vinegar in a 20 milliliter beaker or so and take in the specified amount with the syringe
2: หลังจากนั้นนะคะเราก็นำเรียเจนซึ่งเป็นของเหลวซึ่งในนี้คือน้ำส้มสายชูนะคะบรรจุอยู่ในภาชนะซึ่งของเราเนี่ยจะเป็นตลับนะคะที่เป็นเหมือนกับข้างบนเป็นฝาพลาสติกสีขาวนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บเราก็นำเข็มฉีดยาของเราเนี่ยดูดน้ำส้มสายชูขึ้นมานะคะประมาณหนึ่งซึ่งถ้าดูตามในดิเรกชันก็ประมาณหรือดูในรูปเนี้ยก็ประมาณ 3-4 ml นะคะแต่เนื่องจากภาชนะของเราเนี้ยมีบรรจุอยู่พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี้ยประมาณ 3-4 ml ก็น่าจะดึงขึ้นมาได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: You can measure the exact amount of any reagent to obtain the specific amount of gas but sometimes we don't have the necessary instrumentsSo we put a small amount of the solid reagent and approximately 2 milliliters of the liquid reagent. And we stop the pressure building when we have enough gas, opening the syringe cap. Let's demonstrate you what we are talking about. When you have already taken the vinegar, you cap the syringe. And...
3: ครับหลังจากเติมน้ำส้มสายชูเข้าไปในกระบอกแล้วเนี่ยก็ปิดปลายด้านท้ายนะครับด้วยฝาปิดนะครับในการทดลองเนี่ยเราอาจจะใช้ปริมาณของน้ำส้มสายชูตามที่เราต้องทำการทดลองได้แต่ว่าในการทดลองนี้เนี่ยแนะนำให้ใช้ประมาณ2 ml ต่อโซลิดที่เราเติมเข้าไปเมื่อตะกี้นะครับ 2-3 ml นะครับของน้ำส้มสายชูครับ
1: To start the reaction, you take the syringe with the tip upwards and shake it.
2: ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะหลังจากปิดฝาแล้วเนี่ยตอนนี้เราจะให้สารสองตัวเนี่ยผสมกันแล้วก็เกิดปฏิกิริยาแล้วนะคะโดยการกลับเข็มไปมาบนล่างนะคะอย่างที่เห็นดังภาพซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องระวังนิดนึงนะคะค่อยๆขยับนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดแก๊สออกมามากเกินไปดันแล้วอาจจะทำให้เข็มฉีดยาเนี่ยกระเด็นออกจากกันได
1: ้ The gasstarts to form immediately and move the plunger out. When you have obtained the desired amount of gas, you remove the cap and prevent the gas to build an excess of pressure, like Lupita did.
3: ครับในการทดลองถ้ามีแก๊สในปริมาณมากแล้วก็เกิดแรงดันเนี่ยก็ให้เปิดฝาเพื่อคลายแรงดันนะครับ
0: ให้สังเกตนะคะว่าเวลาเราผสมของแข็งแล้วก็ของเหลวของเราเนี่ยนะคะเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดแก๊สจากปฏิกิริยาให้เราสังเกตเลยว่าเวลาเราจับเนี่ยเราจะจับแค่ตรงขอบนะคะของกระบอกฉีดยาแต่ว่าตัวกระบอกสูบเนี่ยมันจะเคลื่อนด้วยตัวมันเองนะคะมันจะเคลื่อนเองด้วยแรงดันของแก๊สที่เกิดขึ้นนะคะงั้นตรงนี้ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราใส่ โซเดียมไบคาร์บอเนตเยอะมากนะคะปฏิกิริยาจะเกิดเยอะมันก็อาจจะทำให้กระเด็นหลุดไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นให้เราประคองเอาไว้นะคะจะสังเกตเห็นว่าเขาใช้กลับหัวขึ้นมาแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่ามันจะหมดไปกระบอกฉีดยาแล้วให้ถอดฝาปิดออกนิดนึงเพื่อปล่อยแก๊สออกไปเราไม่ต้องการให้มันดันออกไปเพราะเราต้องการจะเก็บแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เอาไว้ในกระบอกฉีดยาฉะนั้นเราเปิดได้ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องจะดูปริมาตรอะไรนะคะเราต้องการแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้น
1: Now, you put the syringe with the tip facing up and remove the cap of the syringe to stop building pressure. You may use a pair of pliers to open the cap if it's tight. This should be done always, always, always with the syringe cap upwards. Because if you have it down, the liquid reagent will spray. Then,you turn the syringe 180 degrees and discard the liquid.

0: Mata, so now you're gonna release off the gas. Is that correct? You're gonna put you're gonna put gas into the solution or?
1: No, what you are doing right now is to take out the remains, the products of the reaction, the liquid products, whatever it is, not the gas. And then you recap the syringe to preserve only the gas.
0: Okay, I got it.
2: ก็หลังจากเกิดปฏิกิริยาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เราจะต้องก่อนที่จะถึงขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะต้องหงายเข็มให้ปลายอยู่ด้านบนก่อนแล้วก็มั่นใจว่าความดันในเข็มเนี่ยไม่มีส่วนที่เกินออกมาแล้วโดยการอาจจะเปิดฝาออกเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นปิดฝาให้สนิทแล้วก็คว่ำเข็มลงสิ่งที่เราจะทำต่อไปนี้เนี่ยเราต้องการที่จะไขผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นของเหลวออกจากในกระบอกสูบเพื่อว่าให้เหลือแต่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียว
0: นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเรานึกภาพออกใช่ไหมคะว่าเรามีของแข็งเนี่ยแต่อยู่ในฝาซึ่งมีฝาปิดอีกชั้นหนึ่งด้วยนะคะแต่ยังไงก็ตามปฏิกิริยาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นอาจจะมีส่วนอื่นๆรวมทั้งน้ำส้มสายชูด้วยที่เหลือจากปฏิกิริยาคราวนี้เขาก็คือจะกำจัดเอาน้ำส้มสายชูแล้วก็อาจจะมีของแข็งอะไรบ้างเนี่ยออกไปก่อนแต่แก๊สของเราก็ยังอยู่ในนั้นถูกไหมคะนะคะงั้นขั้นตอนนี้ก็คือหาภาชนะอะไรมารองก็ได้แต่ตลอดเวลาเขาบอกว่าที่สำคัญคือควรจะต้องพยายามให้มันอยู่ตั้งตรงเป็นแนวดิ่งนะคะ
1: Now if you have to have the only the clean gas in a clean syringe you can pass it from one syringe to another, and you have to put a small piece of rubber hose and to connect the syringe with the gas.
3: ครับในขั้นตอนนี้คือมาท่ากำลังจะเปลี่ยนทานจะเปลี่ยนจะถ่ายแก๊สที่มีอยู่ในกระบอกที่เกิดปฏิกิริยาไปสู่กระบอกใหม่นะครับเขาก็จะเตรียมกระบอกฉีดยาอีกอันนึงแล้วก็เชื่อมด้วยท่อพลาสติกนะครับที่ลักษณะเหมือนท่อในทางกับท่อยางนะครับแล้วก็เชื่อมกันให้ติดหลังจากนั้นก็ค่อยๆสูบขับเข้าไปครับ
1: Now you put on the down part the syringe with the gas, and on the upper part you put the new syringe, and then you move the plunger so the gas the gas will go to the upper syringe and you will have a very clean gas.
2: หลังจากนั้นนะคะเราก็จะตั้งเข็ม2อันในตำแหน่งที่เข็มที่มีแก๊สบรรจุอยู่เนี่ยอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็เข็มใหม่นะคะอยู่ด้านบนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆดึงตัวกระบอกสูบของเข็มใหม่เบาๆเพื่อให้แก๊สเนี่ยมันค่อยๆถ่ายเทจากเข็มที่เราทำปฏิกิริยามาสู่เข็มใหม่นะคะเมื่อผ่านขั้นตอนนี้เรียบร้อยแล้วในกระบอกฉีดยาอันใหม่เราก็จะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะอาดไม่มีรีเอเจนต์ตัวอื่นปนค่ะ
1: The gas we obtain is carbon dioxide. Then we will demonstrate that it's carbon dioxide bubbling it on lime water.
3: ครับในการทดลองตอนต่อไปนี้นะครับเขาก็จะนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาทดสอบในน้ำปูนใสนะครับ lime water นะครับก็จะbubble gas ที่ได้เนี่ยเข้าไปในสารละลายครับ
0: ค่ะอันนี้ก็แนะนำว่าตรงขั้นตอนนี้เอากระดาษสีดำมานะคะรองไว้นะคะจะทำให้เราเห็นชัดขึ้นนะฮะอันนี้ก็คือเกิดคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำปูนใสใช่ไหมคะที่เราก็รู้จักกันอ่ะแต่ที่เขาสาธิตทั้งหมดเนี่ยคือเขาสร้างทำคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมา นะคะแล้วก็เอาคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมาทดสอบทำปฏิกิริยากับน้ำปูนใสก็จะเห็นน้ำปูนใสขุ่นนะคะ
1: You can see that the lime water is milky right now so the gas we obtain is carbon dioxide
0: Well, suppose that we just use carbon dioxide in the first cylinder, in the first syringe. Can we just do directly to this with bubble it into the solution directly? Why do we have to transfer it? If we do carefully, is that good enough or not?
1: Yes, it's good enough. You have to be careful because. When you took the liquid reagent with the syringe, the liquid reagent is vinegar. And if you have some vinegar left on the tip of the syringe, you can dissolve the calcium carbonate that is forming. Then you can make it directly, but you have to put a piece of rubber hose on the tip to separate the vinegar from the lime.
2: ที่ทางเม็กซิโกสาธิตโดยการถ่ายเทแก๊สที่เกิดขึ้นนะคะไปที่กระบอกที่สะอาดเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดถ่ายเทโดยตรงเนี่ยน้ำส้มสายชูค่ะที่เหลืออยู่ในกระบอกบางทีเนี่ยมันอาจจะมาเจอกับตัวแคลเซียมคาร์บอเนตแล้วก่อให้แคลเซียมคาร์บอเนตที่ขุ่นเนี่ยหายไปได้นะคะอาจจะสังเกตเห็นปฏิกิริยาไม่ชัดนะคะแต่อีกวิธีการนึงถ้าเกิดเราไม่มีเข็มกระบอกใหม่ที่จะถ่ายเทเนี่ยก็คือตอนที่เรากำลังจะบับเบิลแก๊สออกมาจากกระบอกแรกโดยตรงเนี่ยนะคะเขาก็คือใช้ไอตัวยางเนี่ยค่ะสวมไปตรงทิปนะคะเพื่อเป็นการเหมือนกับแยกตัวของเหลวไม่ให้ปะปนลงมาเวลาที่เราฉีดลงไปได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าเวลาตอนที่กำลังปล่อยแก๊สออกมาก็อาจจะต้องปล่อยด้วยความระมัดระวังนิดนึงค่ะซึ่งวันนี้อุปกรณ์สาธิตของเรานะคะในขั้นตอนนี้ก็มีกระบอกฉีดยาอันเดียวนะครับฉะนั้นตอนที่เราบับเบิลแก๊สลงมาในแคลเซียมคาร์บอเนตของเราต้องทำเหมือนกันใช่ไหมคะเพื่อสังเกตแคลเซียมคาร์บอเนตวันนี้ก็อาจจะต้องสังเกตดีนิดนึงไม่งั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าขุ่นแล้วอาจจะจางลงนะคะเพราะว่าน้ำส้มสายชูอาจจะเข้าไปรบกวนผลที่สังเกตได้ค่ะ
4: We would like to ask if everybody could get it correctly, or if you would like us to repeat the experiment.
0: ทางอาจารย์สุรพงษ์คะได้ลองทำตามไหมคะทันไหมคะไม่ทราบว่าผลการทดลองเป็นอย่างไรคะทางเม็กซิโกอยากทราบค่ะทางห้องส่งด้วยนะคะ
5: อาจารย์ครับพอดีไอ้ตัวฝาพลาสติกอันเล็กที่มันสวมลงในกระบอกฉีดยาได้เราก็เพิ่งได้มาครับอาจารย์ครับเดี๋ยวจะลองทดสอบดูเป็นฝาลักษณะคล้ายๆจุกปิดหลอดแคปิลลารีนะครับที่หามาได้นะครับไม่ทราบว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตทดลองแป๊บนึงครับ
0: มาค่ะ suppose that we can find the cap you know that we're going to put inside containing sodium bicarbonate suppose that we get the one that quite small much smaller than the diameter of the syringe is that going to be any problem on that
1: no as far as you can make it float and go down the body of the syringe without spilling the solid reagent is perfect in fact those little caps are the ones that come inside the bottles not the big white cap like this one not this one but the ones that
0: โอเคนะคะก็เมื่อกี้ถามไปว่าถ้าในกรณีที่หาจุกนะคะจุกที่เราหรือว่าฝาปิดเนี่ยนะคะที่เราจะใส่เข้าไปในกระบอกฉีดยาเนี่ยขนาดของมันอย่างน้อยก็คือต้องเล็กกว่าใช่มั้ยคะเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกฉีดยานะคะแต่จะเล็กแค่ไหนก็ไม่เป็นไรตราบใดที่เราคิดว่าของแข็งนี่จะไม่หกออกมานะคะแต่ที่เราจะต้องระวังอีกอันนึงก็คือเราจะใช้ฝาอีกหนึ่งฝาถูกไหมคะต ้องรู้ฝาเราจะใช้ทั้งหมด2อันด้วยกันเขาก็ต้องบอกว่าหาฝาที่มันสามารถประกบกันได้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ของแข็งเนี่ยออกมาเลอะเทอะนะคะ
2: ข้อสังเกตนิดนึงนะคะในเอกสารประกอบการสอนซึ่งเป็นวิธีการทดลองเนี่ยข้อ2เนี่ยจะเห็นว่าใน direct เขียนบอกว่าให้นำโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยมาใส่ลงในกระบอกฉีดยานะคะซึ่งจริงๆเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือเราจะต้องนำโซเดียมคาร์บอเนตเนี่ยบรรจุอยู่ในภาชนะก่อนนะคะแล้วค่อยเอาภาชนะเนี่ยใส่ลงไปในกระบอกโดยฉีดยาค่ะ
0: ค่ะเพื่อไม่ให้คุณครูงงนะคะก็คือเนื่องจากว่านิสิตที่ช่วยเตรียมเนี่ยค่ะก็คิดว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาในเรื่องการหาฝาจุกหรือฝาขวดนะคะก็ได้ลองทดลองโดยเขาพยายามที่จะต้องเอียงๆหลอดบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพื่อไม่ให้ของแข็งตกลงไปในตรงปลายของกระบอกฉีดยาซึ่งทำได้ลำบากนะคะนั้นวิธีที่ง่ายเนี่ยนะคะก็คือต้องหาฝาจุกยาเนี่ยนะคะขวดยาเนี่ยค่ะเข้ามาใส่ด้วยก็จะดีเลยค่ะ
6: ซูปา we can use also medical blisters and we can cut one blister and we can use it in the same way as the cap of the medicine.
0: Ah, the blister, you mean?
6: Yeah, the blister.
0: Uh-huh.
6: Medicine blister.
0: Yes, okay, good point. ค่ะทางเม็กซิโกได้แนะนำมานะคะว่าเราใช้เรียกว่าอะไรนะคะปริยาบรรจุยาเนี่ยนะคะมันจะมีอีกประเภทหนึ่งที่ทำเป็นพลาสติกแล้วก็เขาทำเป็นเบ้าอะค่ะนะคะพลาสติกที่เป็นเบ้าที่บรรจุยาเม็ดเป็นแผงๆเนี่ยค่ะเราใช้ตรงนั้นก็ได้คือมาตัดมันออกมาเราก็จะเหมือนกับเป็นถ้วยอะค่ะใช้อันนั้นเนี่ยมาเพื่อใส่โซเดียมไบคาร์บอเนตก็ได้นะคะอาจจะหาได้ง่ายขึ้นนะคะit's a good idea but then you need another piece to cover itSo that you have to cap something like that, put in the syringe, the syringe.
6: No, we no cover it because if we cover it, we the no, we put in the water in the syringe, but no cover because if you cover it, the solid don't react with the liquid. The solid don't react with the liquid, and if you.Like we can demonstrate it again.
0: Yes, please do because we are doing it also over here, so it will take some okay. time. So please do it.
6: Okay. First, let's prepare again carbon dioxide and test its presence. Prepare carbon dioxide with the syringe method using sodium bicarbonate as solid reagent and put in the plastic cap the solid reagent
0: ค่ะตอนนี้เขากำลังสาธิตให้ดูเป็นครั้งที่สองนะคะแล้วก็ใช้เป็นเบ้าที่บรรจุเม็ดยาเม็ดนะคะ
6: and put in the syringeWater. Excuse me. Sí. And then put the blister with the solid reactive on the top of the water. Así quedé yo.
0: Martha, I think you demonstrate the first part that you did. You put another cap in after this, right? I mean, okay, you take the water out, and then after that, before you put the plunger in, you put another cap on. Is that correct?
6: No. We only put water and the blister with the solid reactive.
0: Like my okay, control. Go on, please. Go on.
6: Then put the syringe in this to the water go out, and then you notice that the blister is on the bottom of the syringe, and then Marta is going to put the plunger of the syringe. Yeah, the plunger. And be careful, because if you do it very fast, the reactive can split. And then carefully, you put the plunger at the end of the syringe. And don't... like this.
7: Reagent.
5: อาจารย์สุภวรรณครับผมมีภาพที่เราเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โดยตรงนะครับลงในน้ำปูนใสครับภาพออกมาก็ชัดเจนครับ
0: ค่ะเห็นคุณนะคะ
5: ครับ
0: George you Martha and Lupita you want to see what the reactions that what the results we have got so this is what he's doingFrom Wang Kai Kangwon School, Hua Hin.
6: Oh, very nice. Beautiful.
5: Thank you.
8: Mm-hmm. Yeah, that looks very clear.
0: คุณครูคะก็เมื่อกี้นี้เขาสาธิตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้ครั้งที่สองเนี่ยเขาก็ใช้เบ้านะคะเบ้ายาเม็ดเนี่ยนะคะแล้วก็บรรจุโซเดียมไบคาร์บอเนตแล้วก็เอากระบอกฉีดยาใส่น้ำให้เต็มถูกไหมคะแล้วก็เอาเบ้าที่บรรจุโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยมาวางบนน้ำคือลอยไว้แล้วก็ปล่อยน้ำออกมันก็จะพาเอาโซเดียมไบคาร์บอเนตในเบ้าเนี่ยให้ลงไปนั่งอยู่ตรงปลายของกระบอกฉีดยานะคะแล้วคราวนี้เขาก็ไม่ได้ใส่อะไรอีกแล้วก็เอาลูกสูบเลยกระบอกสูบเลยใส่ลงไปเลยนะคะสำหรับของอาจารย์สุรพงศ์ที่หุยหินนะคะก็ทำตามดิเรกชันของเราก็คือเราไม่ได้ใส่เบ้าหรือว่าฝาอะไรเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะทำแบบนี้จะต้องให้ความระมัดระวังนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้โซเดียมไบคาร์บอเนตที่เป็นผงๆเนี่ยมายุ่งวุ่นวายกับผลการทดลองเราถูกไหมคะจะทำให้ดูยากนะคะแต่ก็ดูของอาจารย์สุรพงศ์ก็ได้ผลดีนะคะอาจารย์เป็นไงคะคุณครูทุกท่านได้ผลที่ห้องส่งนี้ได้อย่างคะเดี๋ยวช่วย close ภาพให้ทางเม็กซิโกดูด้วยนะคะ
1: Super I'm observing that the person who's making the carbon dioxide the, the,

0: you have to shake the syringe always with the tip upwards, because if you need to open it, if the tip is not upwards, the liquid will spray. Then if the tip is upwards, the liquid will be on the low part of the syringe, and then you won't have any spills of any kind.
1: เวลาอาจารย์ผสมนะคะคุณครูผสมปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องให้ของเหลวกับของแข็งได้เจอกันถูกไหมคะงั้นเราก็ต้องกลับนะคะตัวกระบอกฉีดยานะคะให้ของเหลวกับของแข็งมาเจอกันนะคะถึงจะเกิดปฏิกิริยานะคะทางเม็กซิโกบอกว่ามองเห็นว่าไม่ได้เขย่าให้ดีหรือว่าไม่ได้ผสมกันดีกลัวว่าปฏิกิริยาจะไม่เกิดจะไม่ได้คาร์บอนไดออกไซด์

0: อาจารย์สุภวรรณครับผมมีข้อสังเกตนะครับจากหัวหินนะครับในช่วงของการทำปฏิกิริยากันระหว่างผงฟูกับน้ำส้มสายชูนะครับพอดีผมใส่ตามที่แจ้งคือ2เมล็ดถั่วเขียวกับน้ำส้มสายชู2ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับผลปรากฏว่ามันแก๊สมันมากเกิดมากกว่าปกตินะครับจริงผมว่าน่าจะลดปริมาณของโซเดียมไบคาร์บอเนตลงมาสัก1เมล็ดถั่วเขียวก็จะได้แก๊สพอดีครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณครูได้ยินอาจารย์สุรพงษ์แล้วนะคะปริมาณที่เรากะประมาณไปให้คือ2เมล็ดถั่วเขียวเนี่ยจะเยอะไปนะคะแก๊สจะเยอะมากถ้าเราไม่ระวังดีๆกระบอกสูบเนี่ยก็จะกระเด็นออกมาจากกระบอกฉีดยาเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่น้อยลงก็จะทำให้ปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้พอดีนะคะยังไงก็ตามนะคะทางเม็กซิโกได้ย้ำมาว่าเวลาจะให้ทำปฏิกิริยากันเนี่ยเราจะต้องหงายกระบอกฉีดยาขึ้นนะคะเพื่อให้ของแข็งกับของเหลวเนี่ยเจอกันและทำปฏิกิริยาทีนี้ก็ระหว่างทำปฏิกิริยาตรงนี้นะคะคงจะต้องประคองกระบอกฉีดยาไว้เพื่อที่จะไม่ให้กระเด้งใช่ไหมคะแล้วขณะเดียวกันพอมีความรู้สึกมันมีแรงต้านเนี่ยก็ให้เปิดจุกตรงปลายเพื่อที่ปล่อยให้แก๊สออกไปซะบ้างนะคะฉะนั้นในการกะประมาณเนี่ยถ้าเรากะประมาณเม็ดถั่วเขียวประมาณเม็ดถั่วเขียวไม่ถูกต้องแก๊สก็ออกมาน้อยนะคะเราใช้วิธีตามที่อาจารย์สุรพงศ์บอกว่าเอาแค่1เม็ดถั่วเขียวก็ได้นะคะแล้วก็ดูก่อนแล้วกันนะคะก่อนที่เราจะไปสาธิตให้นักเรียนดูเราลองทําก่อนแล้วก็ดูซิว่ามันแรงดันมันเยอะเกินไปมั้ยถ้าเยอะเกินไปเราก็ลดปริมาณของโซเดียมไบคาร์บอเนตลงนะคะนี่ก็สาธิตครั้งที่2ให้เราดูนะคะเขาก็ยังใช้วิธีการที่ถ่ายเทเอาคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจากกระบอกฉีดยาอันหนึ่งไปสู่อันหนึ่งเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการบดบังหรือว่าการละลายของน้ำส้มสายชูที่อาจจะละลายกับแคลเซียมคาร์บอเนตที่จะเกิดขึ้นไปเห็นผลการทดลองชัดๆนะคะแต่ถ้าเรารู้ว่าเราทำอะไรนะคะอย่างที่นิสิตของอาจารย์เตรียมไปให้เนี่ยก็ไม่ได้เตรียมฝาที่จะบรรจุโซเดียมไบคาร์บอเนตไปให้ก็ให้ใช้ตรงๆเลยนะคะแต่ถ้าเราเทคนิคไม่ดีเราก็จะทำให้ดูผลการทดลองยากนะคะเพราะฉะนั้นตามที่เม็กซิโกแนะนำเนี่ยคือเขาดูว่าให้ได้คาร์บอนไดออกไซด์ที่สะอาดนะคะไม่มีปนเปื้อนแล้วเราก็จะเห็นการผลการทดลองที่ชัดเจนค่ะ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบ

0: สมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คุณครูมีคำถามอะไรกันไหมคะหลังจากทำการทดลองแล้วเห็นการทดลองชัดไหมคะนอกจากอาจารย์สุรพงศ์ที่ให้คำแนะนำมาแล้วมีความคิดเห็นอะไรอย่างอื่นไหมคะเชิญได้เลยค่ะหรือคำถามก็ได้ค่ะเราก็ยังมีเข็มอยู่นะคะเราเหลืออีก2วันเท่านั้นนะคะวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะยังมีเข็ม IYC อยู่นะคะคำถามได้เลยค่ะ Now I'm asking them for questions
1: อาจารย์คะที่เคยพานักเรียนทำที่โรงเรียนนะคะก็เอาขวดประมาณนี้เล็กๆกว่านี้นะคะแล้วก็เอาเบกกิ้งโซดาลงไปแล้วก็เอาน้ำส้มสายชูลงไปแล้วก็หาลูกโป่งเล็กๆนะคะมาปิดเอาไว้ตรงนั้นได้คาร์บอนไดออกไซด์ที่สะอาดไหมคะเขาแล้วก็ดึงออกจากลูกโป่งแล้วก็เอามาใส่น้ำปูนใส่ก็เห็นชัดเจนนะคะว่ามันขุ่นเคยพานักเรียนทำในห้องเรียนนะคะ
2: ครับได้ครับในลักษณะนี้ก็เป็นการเก็บแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นน้ำส้มสายชูก็จะไม่ได้ติดไปด้วยเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยจะเห็นว่าแก๊สที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีน้ำปูนใสได้อย่างชัดเจนนะครับสำหรับในการทดลองวันนี้เนี่ยบางกลุ่มถ้าเกิดว่ากำจัดกรดออกไปไม่หมดเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่ามันไม่ขุ่นขาวซะทีเดียว